0: แล้วรากเขาจะคือเขาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามะเขือเทศก็คือเราต้องการรากของเขาและความแข็งแรงของมะเขือเนี่ยในการทำให้ต้นมะเขือเทศของเราแข็งแรงแล้วก็มีรสชาติดีเพราะการดูดธาตุอาหารที่ดีขึ้น
1: แล้วทำไงผ่าเขาแล้วก็ยอดแทง
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยนี่มันเรียกวิธีการอะไรอ่ะ
0: ก็คือเรียกวิธีการเสียบยอดกับตอมะเขือใช่ครับยังต่างประเทศเขาก็มีการเสียบยอดเหมือนกันแต่ต่างประเทศจะไม่ได้เสียบตอมะเขือ เขาจะเสียบตอมันฝรั่งมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะเสียบตอมันฝรั่งเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลเดียวกันเหมือนกัน
1: แล้วพอเสียบปั๊บเนี่ยเขาก็จะแบบพอมันเป็นวงเดียวกันเขาก็จะรู้จักกัน
0: ใช่
1: ตรงที่เขาเสียบกันเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วจากนั้นเขาก็ต่อท่อกินข้าวก
0: ัน ใช่ครับ
1: ไปเอง
0: ใช่ก็คืออ
1: ัตโนมัติ
0: สมมติว่าเราจะเลือกไซส์ขนาดที่เท่ากันมะเขือกับมะเขือเทศเราไปเสียบมันจะพอดีกันท่อน้ำกับท่ออาหารเขาจะตรงกันพอเขาผสานกันเสร็จแล้วเขาก็จะส่งปกติ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาแข็งแรงไปอีกแบบ
0: ใช่ก็ทำให้เขาแข็งแรงด้วยดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้นแล้วคือที่บ้านจะปลูกจะเสียบต่อในเฉพาะหน้าร้อนเพราะว่าหน้าร้อน
1: อ
0: ะโอกาสที่มันจะเกิดอาการเหี่ยวเขียวหรือรากเน่าคนเน่าค่อนข้างจะเยอะกว่าฤดูอื่น
1: ๆช่วงหน้าครับเราจะกลับมาชมวิธีการจัดโรงเรือนแนวทดลองของพี่ปิยะกันบ้างดีกว่าครับมาดูซิว่าเขามีวิธีการทดลองการปลูกแบบไหนกันบ้างแต่ขอบอกเลยนะครับว่าที่นี่เขาดีไซน์ออกมาไม่เหมือนกันสักโรงเรือนเดียวรู้หรือไม่ว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้

0: ไงว่ามะเขือเทศถูกจัดให้อยู่ในหมวดของผลไม้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามคำนิยามของหลักทางพฤกษศาสตร์ครับที่ว่าผลไม้คือส่วนของรังไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักก็คือพืชที่รับประทานได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากใบก้านหัวหน่อดอกซึ่งปกติแล้วส่วนมากคนเรานี่ก็จะเข้าใจผิดครับว่ามะเขือเทศคือผักเพราะนิยมนำมาใช้ประกอบอาหารกันเป็นส่วนใหญ่และมักคิดว่าผลไม้คือสิ่งที่ให้ความหวานนั่นเองครับโดยมะเขือเทศที่นิยมรับประทานมากในบ้านเราก็คือมะเขือเทศสีดาและมะเขือเทศราชินีนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพกลับมาแล้วครับช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าพี่ปิยะเขามีวิธีการจัดโรงเรือนอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุ้มค่าที่สุด
1: อันนี้คือบ้านอีกหลังหนึ่ง
2: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เหมือนว่าอันนี้ท่านโทดี้ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากเลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็น
1: เพิ่งจะลงกระถาง
2: ใช่ครับอันนี้ลงกระถางไปเมื่อวันที่1
1: วันที่1จนถึงวันนี้ก็มาอาทิตย์กว่า
2: ๆกว่าใช่ครับ
1: เขาก็จะอยู่อย่างนี้แต่งงมากเลยว่ากระถางหนึ่งทำไมถ้ามีเพื่อนของข้าทั้ง2ต้นน่ะลง2ต้นเหรอปกติล่ะ
2: ปกติเราก็ลงต้นเดียวแหละครับแต่คือตอนนี้ที่ลง2ต้นเพราะว่าบางทีมะเขือเทศมีแมลงหวี่เข้าประเจาะอะไรเราจะเป็นต้องถอนทิ้งอย่าง
1: น
2: ี้ครับ
1: นี่ท่านทดนี่กำลังทดลองใหม่โดยการปลูก2ต้นเหรอ
2: ใช่
1: ของเก่าคือเคยปลูกแค่ต้นเดียว
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับอ๋อทดลองว่าถ้าลง2ต้นจะเป็นยังไง
2: ครับครับ
1: อยู่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนแมลงเจาะไอ้แมลงหวี่ขาวที่บอกเน
2: ี่
1: ยก็จะเหลือพักกวกอีกหนึ่งต้น
2: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้นที่ติดแมลงก็ดึงทิ้งแล้วก็ไปเผา
2: ไปเผาใช่
1: ตายเยี่ยงวีรบุรุษ
2: ใช่ตายเยี่ยงวีรบุรุษชอบคำนี้มาก
1: อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดูเหมือนจะใหญ่กว่าบ้านหลังนู้นนะ
2: ใช่ครับใหญ่กว่าพื้นที่อันนี้กว้าง33ยาว8ประมาณสัก250ตารางเมตร
1: ลงได้ทั้งหมดกี่ต้น
2: ลงนี้ประมาณสัก600กว่าต้น
1: 600กว่าต้น
2: ครับ
1: อ๋ออย่างต้นนี้ต้องลงเว้นห่างกันเท่าไหร่ในแต่ละต้น
2: อย่าง
1: มันจะมีกระถางเนี่ย
2: จะมีระหว่างต้นกับระหว่างแถวก็คืออย่างกระถางนี้ก็กระถางนู้นห่างกัน50เซน
1: กระถางนี่ห่าง50เซน
2: ใช่ครับ
1: แล้วระหว่างต้นใน1กระถาง
2: ระหว่างต้นใน1กระถางก็ประมาณสักนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็พอแล้ว
1: เพื่อให้ลากเขาไปด้วยกันได้
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็50เซนแล้วระหว่างอย่างเงี้ย
2: ระหว่างแถวถ้าสมมุติว่าให้ดีตามทฤษฎีเลย1เมตร
1: 1เมตร
2: ใช่แต่ที่บ้านเนี่ยจะเอาแค่80เซน
1: เอา80
2: ใช่
1: ต่อเข้ามาหน่อย
2: ต่อหน่อยจะได้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ประมาณ80เซน
2: ครับ
1: แล้วอย่างอันนี้ล่ะอย่างอันนี
2: ้ก็คืออย่างอันนี้เราจะด้านในจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีเหลือง
1: ทำไมต้องสีเหลือง
2: คือสีเหลืองเนี่ยจะเป็นคือแมลงจะวิ่งเข้าหาสีเหลืองแสงสีเหลือง
1: เหมือนแบบโอ้โหหลงแสงสี
2: ใช่ประมาณนั้น
1: เขาจะชอบสีเหลืองที่สุด

0: ใช่ครับเราก็เอาถุงมาครอบสีจีวรสีเหลืองแล้วก็ทากาวเข้าไป
1: ทากาวเข้าไป
0: พอแมลงลงแสงสีปุ๊บเข้ามามาโดนกาวปุ๊บก็จะติดทันที
1: ข้อดีของการทำอันนี้คือ
0: ถามว่าลดจำนวนประชากรของแมลงที่จะทำให้ก่อเกิดโรคในโรงเรือนเราได
1: ้อย่างแรก
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีอะไรอีก
0: ทำให้เรารู้ด้วยว่าในโรงเรือนเราเนี้ยมันมีแมลงอะไรระบาดเยอะมากน้อยขนาดไหนใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าท่านก้มดูเนี่ยท่านรู้เลยว่าไอ้นี่แมลงอะไร
0: ใช
1: ่ไอ้นี่แมลงอะไร
0: ครับ
1: ก็เป็นการลดจำนวนประชากรของแมลง
0: ใช่
1: ลงไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ตัวนี้เองเหมือนรู้สึกมันเป็นชักลอกมันเป็นชักลอกอะไรที่ดูนี้มันแต่แต่คือหมายเหมือนธงชาติได
0: ้ใช่ใช่ครับ
1: อันนี้คือทำไมต้องทำเป็นชักลอกไว้อะ
0: คือเราทำชักลอกเพื่อเวลาสมมติว่ายอดมะเขือเทศเราสูงขนาดไหนเราก็จะชักขึ้นมาเรื่อยๆ
1: อันนี้ให้เขาโตตามยอด
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างแมลงอาจจะชอบไปเจาะทำลายที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: เ
0: ราก็จะไปดักที่ส่วนยอดอะไรเงี้ย
1: อุปกรณ์ดักแมลงเก๋ไก่ไปแล้วอันนึงมีอะไรอีกไหมในลงเห็นมีขวดอยู
0: ่อ๋ออย่างตัวขวดนี
1: ้อ
0: ันนี้คือด้านในเราจะเป็นแอลกอฮอล
1: ์
0: ผสมกับหัวเชื้อน้ำหอมหัวเชื้อน้ำหอมก็คือน้ำมันตะไคร้
1: หอมไล่แมลง
0: น้ำมันยูคาลิปตัสหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งแมลงไม่ใช่จะไม่ชอบซึ่งเราต้องจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะไปทำ
1: ละ
0: ลายน้ำมันทำละลายน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วคืนอย่างเมื่อรอบที่แล้วเราก็ได้ทำการทดลองแบบนี้เหมือนกันถามว่าก็ได้ผลระดับหนึ่งแต่เพียงแต่รอบที่แล้วอ่ะเรายังไม่ได้ใส่ไส้ตะเกียงเข้าไปเราแค
1: ่ไปเปิดขวดทิ้งไว้
0: ใช่เปิดขวดทิ้งไว้การระเหยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะน้อย
1: เ
0: ราก็รอบนี้เราก็เลยมาใส่ไส้ตะเกียงพอใส่ไส้ตะเกียงอ่ะเขาก็จะดูดขึ้นไปแล้วก็จะระเหยตลอด
1: ดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อ๋อก็ใช้หลักเดียวกับพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆที่เราตั้งในห้องเรานี่แหละ
0: ใช่ใช
1: ่ต่อมาก็คือเรื่องของสายตัวให้น้ำให้อาหารอันนี้นี่เขาเรียกระบบอะไรฮะ
0: ก็คือเป็นระบบน้ำหยด
1: ระบบน้ำหยด
0: ใช
1: ่อาหารน้ำทุกอย่างจะมาตามสายน
0: ี้มาพร้อมกันก็คือถ้าน้ำมาปุ๋ยก็จะมาด้วยอะไรเงี้ยของบ้านเราจะเห็นว่าอย่างท่ออันนี้เขาเรียกท่อ PE ที่สีขาวๆเนี่ยก็เป็นท่อ PE สีดำเหมือนกันแล้วเราก็มาทาสีขาวเหมือนกัน
1: ให้มันดูคลีนๆ
0: ไม่ใช่
1: เรื่องของอุณหภูมิน้ำเหมือนก
0: ัน ใช่ใช่บางทีสมมติว่าเครื่องตัดน้ำแล้วมันจะมีน้ำที่คาสายพอน้ำคาสายโดนอากาศโดนความร้อนเข้าไปเนี่ยน้ำข้างในจะร้อนมากเราก็เลยจำเป็นต้องทาสีขาวพรางแสงให้เขาหน่อย
1: แล้วก็นอกจากเรื่องสายให้อาหารน้ำนะนี่อันนี้อีกอย่างหนึ่ง
0: อ๋อ
1: นี่ท่านอย่าบอกนะว่าท่านดูแลและใส่ใจถึงขนาดนิมนต์พระมา แล้วก็เรียกว่าต่อสายศีลมาให้กับเหมือนเทศมหาชาติอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
0: คือพอดีแมลงเยอะก็เลยนิมนต์พระมานิดนึง
1: ครับผม
0: ไม่ใช่
1: ไล่แมลงเนี่ยโอ้โหข้างงงไปหมดแล้วจริงๆคืออะไร
0: คืออันนี้เป็นสายเป็นเชือกที่เราทำให้ต้นมะเขือเทศเขาพันขึ้น
1: คุณโทนี่ปีน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือที่ชอบเขาเลยล่ะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะว่าต้องบอกว่าด้วยตัวของมะเขือเทศเชอรี่เองเขาเป็นพืชล้มลุกถ้าเราไม่มีเชือกหรือว่าค้างให้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพื้นดินนี่แหละครับแล้วก็มะเขือเทศก็จะไม่สวยเปื้อนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็จะโตสูงสุดนี่เขาจะสูงสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็ที่เคยวัดได้จากตัวมะเขือเทศเชอรี่
1: ภายใน6เดือนเนี่ย
0: ประมาณสัก4เมตร50ถึง5เมตรคือพอถึงด้านบนนี่คือจากพื้นดินถึงปลายเชือกเนี่ยมัน2เมตร50เราก็จะปล่อยให้เขาอิสระโน้มเป็นอุโมง
1: เขาก็จะไปเชื่อมไปทางน
0: ู้นใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นอุโมงอะไรเงี้ยครับ
1: แสดงว่าถ้าเขาโตเต็มวัยใน6เดือนเนี่ยมันก็จะยุบยับเต็มไปหมดเลย
0: ใช่ใช่จะสวยจะดูร่มรื่นมาก
1: คล้ายม่านประเพณีเลย แล้วก็แหวกกันเจอกันจ้าเอ๋โทนี่ฝั่งนู้นดีไหมจ้าเอ๋กันฝั่งนี้อันนี้นี่คือโรงใหม่ล่าสุดของเราอ้าวแต่เห็นบ้านหลังนู้นน่ะทำไมมันมีเชือกแบบลอกอันนี้ไม่ลอกอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้อย่างตัวนู้นน่าจะเป็นตัวที่เราสามารถปล่อยเชือกลงมาก็คือเวลาสมมติว่ามะเขือเทศขึ้นสูงที่เราทำงานไม่ถึงแล้วเราก็จะปล่อยหย่อนเชือกลงมา
1: อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องหย่อนเหรออ
0: ันนี้ไม่ต้องหย่อนครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการกับโรงนู้น
1: อ๋อ
0: ก็คือแต่ข้อโรงเนี้ยก็จะมีข้อเสียคือเวลาเราฉีดฮอร์โมนเก็บผลผลิตเมื่อผลผลิตเขาอยู่สูงเราจะเก็บยากแต่โรงนู้นก็จะเราก็จะเก็บง่ายระดับพื้นตลอดอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: แต่นั้นทำยากกว่า
0: ใช่ครับมันก็จะต้องมาดัดเป็นลอกขึ้นอีกอะไรเงี้ย
1: อ๋ออันนี้ง่ายกว่า
0: ใช่อันนี้ก็ง่ายกว่า
1: โค้งๆแบบนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการเรื่องการปลูกไหม
0: เข ถามว่าการปลูกก็เกี่ยวข้องครับเพราะอย่างสมมติว่ายิ่งเป็นโรงเรือนใหญ่ๆเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนอะไรเงี้ยคือด้วยสภาพอากาศเนี่ยที่อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนเราเป็นช่องระบายอากาศ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่เหลื่อมกันนี่ก็ใช้เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับเป็นมุ้งเป็นตะข่าย
1: อ๋อคือเราใช้พลาสติกแค่เป็นหลังคา
0: ครับ
1: และที่เหลื่อมกันไว้ก็เป็นมุ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อากาศในโรงเรือนนั้นไม่ร้อนจนเกินไปอ๋อเพราะว่ามะเขือเทศเราไม่ชอบร้อน
0: ใช่ครับไม่ชอบร้อน
1: คุณโทนี่ไม่ชอบความร้อนคุณโทนี่ก็ต้องระบายอากาศที่เขาสก
0: ิลใช่ใช่ครับก็คืออีกอย่างหนึ่งระบายความร้อนด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างถ้าสมมติว่าลมพัดมาเนี่ยมันก็จะรับลมได้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: แล้วสมมติว่าถ้าเราจะลงทุน
0: ครับ
1: เรามีพื้นที่สักหนึ่งงานประมาณ400ตารางเมตรเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรในการลงทุนบ้าง
0: ก็อย่างสมมติว่าถ้าเป็นต้นทุนค่าโรงเรือนเองเนี่ยก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทถ้ารวมระบบน้ำด้วยอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆแสนห้าอะไรเง
1: ี้
0: ยก็พร้อมที่จะลงปลูกต้นได้แต่ถ้าสมมติเราไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นเราสามารถใช้เป็นโครงสร้างไม้ไผ่ก็ได้โครงสร้างท่อ PVC ธรรมดาปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่อายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าแล้วก็ความแข็งแรงเขาก็จะน้อยกว่า
1: อ๋อก็แล้วแต่เงินทุน
0: ใช่ใช่แล้วแต่
1: ถ้าเกิดว่าปลูกแบบอยากใช้โรงเรือนเป็นไม้ไผ่ก็ได
0: ้ได้
1: ถูกไปอีกเกินครึ่ง
0: เกินครึ่งเยอะมาก
1: ถูกไปอีกเยอะเลยล่ะ
0: เยอะมากครับเยอะมาก
1: แล้วไม้ไผ่อยู่ได้ประมาณกี่ปี
0: ไม้ไผ่ก็น่าจะอยู่ได้สักสองสามปี
1: สองสามปี
2: สำหรับมือใหม่ๆมือสมัครเล่นใช้พื้นที่น้อยหรือว่าปลูกหลังบ้านเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ยากมันก็ขึ้นง่ายและการดูแลอะไรก็ง่ายใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆปลูกในกระถางบ้างปลูกตามสวนหลังบ้านบ้างประมาณ 60-70 วันก็ได้กินแล้วใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่ายากอันนึงก็คือสำหรับคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าเป็นอาชีพอันนี้จะเริ่มยากกันละเพราะว่าที่ยากนั่นก็เนื่องจากว่าเมื่อปลูกซ้ำๆที่เดิมนะครับก็จะมีโรคมีแมลงเนี่ยเข้ามารบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี2โรคที่สำคัญนะครับเขาเรียกอะไรโรคเหี่ยวเหลืองนะครับโรคเหี่ยวเขียวโรคเหี่ยวเหลืองนี่เกิดจากเชื้อราใช่ไหมครับโรคเหี่ยวเขียวนี่ก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำคัญแต่ว่าถ้าการดูแลรักษาหรือวิธีการที่เราใช้เนี่ยถูกวิธีหรืออะไรต่างๆก็มันก็มีที่ศึกษาได้มืออาชีพจริงๆเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องยาก
1: แล้วเราใช้คนงานอะไรทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก็อย่างคนงานนี่ก็คือมีผมกับแฟนผม2คนแค่นั้นที่ทำเป็นหลักๆเลย
1: ใช้แค่2 คน 2 คน
0: ใช่ครับ
1: 2คนนี่ทำอะไรบ้าง
0: ก็คือทำทุกอย่างแต่ถอนหญ้าในโรงเรือนจัด
1: ถอนหญ้าคือเดินดูแล้วก็ไอ้นี
0: ่ใช่ครับใช่ครับใช
1: ่ทิ้งลงไปนี
0: ้ก็คือทั้งตัวในกระถางเองด้วยแล้วก็ตัวที่พื้นด้วยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ด้วย
0: ใช่
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำกันแค่2คน
0: 2คนแต่ก็จะมีช่วงที่พีคๆที่แบบว่าเราต้องเก็บผลผลิตแล้วลูกค้ามาเร่งอะไรเงี้ยก็จะมี
1: จ้างเป็นรายวัน
0: ไม่ได้จ้างก็ให้แม่มาช่วยธุรกิจครอบครัวครับ
1: แม่มาช่วยเก็บหน่อยวันนี้ลูกค้าต้องการของเยอะต้องการกระโดนี่เยอะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เอาแม่มา
0: ใช่ใช่ครับ
1: จริงๆก็พอแล้วแค่น
0: ี้พอครับ
1: แบบนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าอยู่ในพื้นที่รวมบ้านเราแล้วเนี่ยพื้นที่รวมเนี่ยประมาณไม่เกิน1ไร
0: ่ใช่คร
1: ับก็แค่ใช้คนในครอบครัวสัก3-4 คนนี่พีค
0: พอเลยครับ
1: พอเลย
0: พอ
1: โอ้ว้ายถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับกับการผสมผสานเทคนิคและการทดลองปลูกเพื่อให้รู้จักและเข้าใจมะเขือเทศอย่างทะลุปรุโปร่งสมกับตำแหน่งเกษตรขั้นเทพของเราจริงๆเลยนะครับเอ๊ะว่าแต่ได้ผลผลิตที่ดีเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไปขายใครต่อล่ะครับเนี่ยอ่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาหาคำตอบจากพี่ปิยะกันรู้หรือไม่ฐานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ไรทานมะเขือเทศอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนใหญ่ในการรับประทานผักหรือผลไม้หากต้องการได้แร่ธาตุและวิตามินครบถ้วนแล้วก็มักจะต้องทานกันแบบดิบๆเขือเทศไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าการทานมะเขือเทศเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องทำให้มะเขือเทศสุกซะก่อนแล้วครับเนื่องจากมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนแล้วจะทำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของมะเขือเทศหลุดออกจากกันได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ได้ดีกว่าการรับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนครับอีกทั้งไลโคปีนนั้นสามารถละลายได้ดีในน้ำมันดังนั้นหากเราใช้น้ำมันในการปรุงมะเขือเทศก็จะยิ่งทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมไลโคปีนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่

0: ยากันแล้วนะครับว่าเขาจะมีวิธีเริ่มหาตลาดอย่างไรแล้วจะเคยล้มลุกลุกลานมาอย่างไรบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับช่วงนี้มันไปดูกันครับ
1: สมัครพรรคพวกพ้องเลยโอ้โหยุบยับยุบยับเลยลงไหนนี่คืออายุของมะเขือเทศเยอะสุดตอนนี
2: ้ก็อายุเยอะสุดก็คือจะเป็นลงข้างหลัง
1: ลงนี
2: ้ใช
1: ่อันนั้นก็ต่อมาก
2: ับลงเล็กก็คืออายุเท่ากัน
1: เท่ากัน
2: ใช่ครับอยู่เท่ากันอ๋อ
1: แล้วก็อันนี้เป็นเอ้าแล้วทำไมปลูกลงนี้เป็นลงแรก
2: ครับ
1: ลงนี้เป็นลงสอง
2: ครับ
1: ลงนั้นเป็นลงสาม
2: ใช
1: ่ทำไมลงสองเล็กกว่าลงแรก
2: คือ
1: ลงสามใหญ่สุด
2: คือเราต้องบอกว่าตอนแรกเรามีลงเดียวคือ8คูณ24แล้วเราเพิ่มกำลังการผลิตอีกแล้วมันยาว45เมตรถ้าเราทำเป็น45เมตรเลยผลผลิตอ่ะ24กับ45มันห่างกันเยอะเพราะว่าความกว้างของโรงเรือนเท่ากันอยู่แล้วเราก็เลยทำไอ้24เมตรอ่ะกับ10เมตรเนี่ยปลูกพร้อมกันก็จะเป็น34โรงนี้เป็น33ผลผลิตจะเท่ากัน
1: อ๋อพอกะอายุกะรุ่นแล้วก็เท่ากันพอดี
2: ใช่ครับใช
1: ่ไม่ได้ว่าทดลองว่าปลูกโรงเล็กดีกว่าโรงใหญ่อะไรไม่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ทดลองก็คือเป็นเรื่องของผลผลิต
1: แบบนี้เองเนี่ยวันนี้แสดงว่าแพลนว่าอย่างละครึ่งก็คือ
2: ใช่ครับ
1: ครึ่งนี้ไปเรื่อยๆก่อนออกผลผลิตไปแล้วก็ปลูกอันนั้นให้เติบโตพอเติบโตตรงนี้ถึงเวลาต้องบายบายกันแล้วตอนนั้นก็โตขายพอดี
2: ใช่ใช
1: ่ก็จะสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย
2: ใช่ครับ
1: วิกะวางฤดูเขาเรียกวางเดือนยังไงบ้างอันนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้อันนั้นเดือนนั้นถึงเดือนนั้นไหม
2: ก็คือเราจะมีช่องว่างประมาณ2เดือนสมมติว่าเราย้ายอย่างโรงนี้เราย้ายกล้าเข้าไป2เดือนเราจะเริ่มเก็บลงใหม่จะเริ่มปลูกพออันเนี้ยเก็บประมาณสัก2เดือน2เดือนครึ่งอย่างเงี้ยอีลงก็จะเริ่มเก็บพอดีเพราะว่าอย่างสมมติเราเก็บปลายๆแล้วเงี้ยผลผลิตมันจะได้น้
1: อ
2: ยกับเก็บต้นๆก็น้อยเหมือนกัน
1: มันก็จะชน
2: ใช่ครับ
1: ก็ให้มันเหลื่อมกัน2เดือน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือวิธีการของเราพอเก็บผลผลิตแบบนี้ได้เนี่ยต่อ1ครั้งที่เรากลับเก็บผลผลิตเนี่ยแล้วแต่ออเดอร์หรือว่าจำนวนผลผลิตมันเท่ากันหรือยังไงคร
2: ับ ก็คือแล้วแต่ออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง
1: หนึ่งครั้ง
2: แต่ก็คือถ้าเก็บเฉลี่ยก็คืออาทิตย์ละประมาณ100กิโล
1: นี่คือโดยเฉลี่ย
2: ครับ
1: แต่จริงแล้วผลผลิตมากกว่านั้น
2: อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วย
1: แล้วแต่สภาพอากาศ
2: ใช
1: ่แล้วแบบนี้ผลผลิตของเราขายหน้าฟาร์มเนี่ย 100% หรือว่ามีการส่งด้วย
2: ก็คืออย่างหน้าฟาร์มเองแล้วก็ประมาณถ้า
1: 70%
2: 70% ที่ขายหน้าฟาร์มลูกค้าก็มาซื้อไปทานเองอะไรเงี้ยแล้วอีก 30% ที่เหลือเงี้ยเราก็ไปขายตลาดนัดสีเขียวตลาดนัดเกษตรกร
1: ตลาดพิเศษ
2: ใช่ครับ
1: ที่เขาขายของที่มันแบบปลอดยาฆ่าแมลงอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋ออันนั้นก็จะยังได้ราคาของเรา
2: ใช่ก็คือถ้าสมมติเราออกขายตามตลาดแบบนั้นเราจะได้ราคาที่สูงกว่าที่บ้าน
1: แสดงว่า 100% ของเรานี่คือขายถึงผู้บริโภคเลย
2: ใช่ใช่คร
1: ับ เรา 100% เราไม่ขายผ่านคนกลาง
2: ไม่ผ่านคนกลางครับ
1: ก็ต้องมีแบรนด์ของเองสิ
2: ก็มีครับตอนนี้ก็เรามีตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรเฟสฟิน
1: เกษตรเฟสฟิน
2: ใช่ครับ
1: แปลว่าอะไร
2: เกษตรก็คือมะเขือเทศเราเป็นพืชเกษตรเฟสก็คือสดใหม
1: ่
2: ฟินคือฟินาเล่คือสุดยอด
1: เราทำเกษตรที่แบบเฮ้ยมันสดอ่ะมันใหม่อ่ะถ้าแปลเป็นไทยก็เป็นอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่ประมาณนั้น
1: แสดงว่าผลผลิตที่อยู่ในโครงการไม่ได้มีแค่มะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีอย่างอื่นด้วย
2: ก็คืออย่างในกลุ่มอ่ะก็จะมีเมลอนก็มี
1: เมลอน
2: มีมะนาวมีข้าวมีมะม่วงอะไรเงี้ยก็มีหลายพืชอะไรเงี้ยใช
1: ่แต่ว่าถ้าหลักๆแล้ว
2: ก็ปลูกมะเขือเทศ
1: ของเรามะเขือเทศ
2: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้เองเนี่ยเรามีวิธีการทำการตลาดอย่างไรบ้าง
2: อย่างการตลาดในช่วงแรกๆต้องบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือเราไม่ได้คิดถึงการตลาด
1: ไม่รู้จะขายใคร
2: เราจบเกษตรมา
1: คิดว่าการตลาด
2: เก่ง
1: ปลูกดีปลูกงามแน่นอน
2: ขอให้ผลผลิตออกก่
1: อ
2: นแต่พอออกมาแล้วอาทิตย์ละ100โลไปขายที่ไหนแล้วคราวนี
1: ้
2: อันนี้ก็คือปัญหาก็พอดีเราได้ทำงานบริษัทเราก็มีเพื่อนที่บริษัทเราก็เป็นเซลเลยไปยัดออเดอร์ลูกค้าเฮ้ยวันอาทิตย์นี้ขอ40กล่องนะเพื่อนคนนี้ขอ20กองนะ
1: แล้วก็แบ่งเข้าไปเล็กๆน้อย
2: ๆใช่ๆแล้วก็มีสินน้ำใจบ้างก็คืออย่างรอบแรกอ่ะ 50% ขายสดได้อีก 50% แปรรูป
1: เป็นอะไรบ้าง
2: มะเขือเทศเชอร์รี่เชื่อมอกแห้งครับ
1: อ๋อ
2: มันก็สามารถทำให้ยืดอายุของมะเขือเทศได้อีกแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: หลังจากนั้นเติบโตไปยังไง
2: ก็คือหลังจากนั้นอ่ะเราก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของหน่วยงานภาครัฐคือเกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นที่1
1: คอนเซ็ปต์เป็นยังไงอย่างสมาร์ท
2: ก็คืออย่างสมาร์ทก็คื

0: เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่หันมาทำการเกษตรก็คือคุณสมบัติก็คืออายุตั้งแต่18ถึง45ปีก็คือยังสามารถทำ
1: ซึ่งเราก็ต้นๆพอดีเพราะเรา
0: 19ใช่
1: เพิ่งจะผ่าน18มานิดเดียว
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: อายุได้แล้วคุณสมบัติอื่น
0: ๆคุณสมบัติอื่นๆก็คือทำการเกษตรด้วยอาจจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองแต่เราก็ทำการเกษตรก็ได้ใช่
1: เข้าไปแล้วเขาทำอะไรบ้างของการ
0: คือเข้าไปแล้วเขาก็ให้ความรู้ทั่วๆไปก็คือการเกษตรยุคใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยทำให้มีผลผลิตที่ดีขึ้นสอนการตลาดให้นั่นอะไรขึ้นคือทุกคนน่ะไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อเชิงธุรกิจอย่างเดียวทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งขอความรู้อะไรให้หมดไม่มีการปิดบัง
1: เป็นกันเองมาก
0: ใช่เป็นกันเองมากก็คือ
1: มีผลผลิตแบ่งกัน
0: ใช่
1: ใช่ครับมีความรู้แบ่งกัน
0: ถูกต้องครับ
1: มีตังเหลือเก็บไว้ตังนี่แบบไม่ได้เลย
0: ก็คือ
1: ต้องเก็บ
0: คือเรามีปฏิฐานมีคำขวัญร่วมกันคือเครือข่ายเราเป็นเครือข่ายแห่งการให้ก็คือการให้มันทำให้เรารู้สึกดี
1: เอาล่ะเรามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนบรรดากลุ่มเพื่อนเราละเรามีลูกค้าตามที่เราไปออกงานเกษตรกับเขาละแต่ว่าจนถึงวันนี
0: ้
1: เห็นว่าฐานลูกค้ากว้างขึ้นมาก
0: กว้างครับ
1: เพราะว่ามีทางการตลาดแบบอื่นด้วย
0: คืออย่างสมมติว่าเราเริ่มมีผลผลิตสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลด้วยอะไรเงี้ย
1: ว่าออกแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่โทนี่เต่งตรึงมาก
0: ถ้าใครสนใจนะมาถ่ายรูปตัวนี้จะสวยมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นอกจากจะขายผลผลิตแล้วยังขายบรรยากาศของแปลงด้วย
0: ใช่ครับ
1: มาถ่ายรูปมาเก็บกินสดๆกันได
0: ้ใช่เก็บได้ครับ
1: แล้วเขาก็ซื้อผลผลิตกลับไป
0: ใช่ก็คืออย่างของฟาร์มเราเนี่ยเราไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณมาดูงานมาขออะไรเงี้ยเราก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ย
1: พูดถึงขนาดนี้แล้วผลผลิตก็ดีขนาดนี้จริงๆแล้วมาตรฐานเวลาสูงสูงผลผลิตไทยเขาเน้นส่งออก
0: ครับ
1: เราเคยมองเรื่องของการส่งออกบ้างไหม
0: คือตอนแรกๆผมก็มองเหมือนกันว่าอยากจะส่งออกเหมือนกันเพราะว่าพอส่งออกเนี้ยมันอัพราคาได้นั่นอะไรได้แต่ผมบางทีผมก็มองว่าการส่งออกเขาจะเอาผลผลิตที่ดีๆเกรด A ส่งนอก
1: หมด
0: เลยแล้วผมคิดว่าเอ้าแล้วทำไมเราไม่ผลิตของดีๆให้คนไทยกินล่ะแล้วผมก็เลยไม่คิดที่จะส่งแล้วอย่างนึงผลผลิตเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
1: สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: อยากจะผันตัวเองหรือคนที่ยังเกษตรกรแต่คิดไม่ใจว่าอาชีพเกษตรกรก็น่ารักดีสำหรับเรา มีอะไรจะแนะนำมีอะไรจะชี้ทางหรือว่ามีอะไรจะพูดถึงเป็นพิเศษไหม
0: ก็คือในกรณีที่แบบทำงานบริษัทหรือว่าจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยก็คือถ้าอยากจะทำงานเกษตรก็คืออยากจะให้ศึกษาข้อมูลอะไรหลายๆอย่างให้มันดีมากมากซะก่อนไม่ใช่แบบว่าเห็นเราปลูกมะเขือเทศได้ดีแล้วเฮ้ยปลูกมากดีกว่าอะไรเงี้ยทั้งที่เราไม่มีความเข้าใจกับต้นพืชอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวพืชเองแล้วใจเราชอบมะเขือเทศจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราชอบเมลอนแต่เห็นมะเขือเทศดีกว่าเมลอนมาปลูกมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ย
1: แม่ดีมากๆเลยทีเดียว
0: ค
1: ่ะนี่อยากจะเอาท่านไปเข้าเฝ้าราชินีของข้าบ้างท่านมีความสามารถหดตัวเป็นมะเขือเทศได้ไหมเฮ้ยอยู่กับมะเขือเทศได้เยอะท่านเรียนรู้สิ
0: หดตัวสงสัยจะหดยากขึ้นรถไปดีกว่า
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าหดตัวเป็นมะเขือเทศแล้วท่านอ่ะเอาข้าไปด้วยข้าขี้เกียจเดิน
0: ได้ได้เดี๋ยว
1: จะรถท่านไปด้วย
0: จะแพ็คกล่องอย่างดีเลย
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้สำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับตระกูลของข้าเลยอ่ะมะเขือเทศเชอรี่อ่ะแล้วนี่ข้าเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโทนี่ข้าเนี่ยมันเติบโตงอกงามขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปทูลราชินีข้าแล้วอ่ะอย่าลืมนะแต่ข้าเป็นมะเขือเทศถ้าเอามะเขือเทศขึ้นรถไปด้วยนะ
0: ได้ได้
1: แล้วหาราชินีกันฮึ่งหุ้ง

ใหม่ที่ตั้งใจจริงกล้าเดินออกจากความมั่นคงเพื่อมาลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองรักกล้าทดลองกล้าตั้งคำถามจากสิ่งที่ไม่รู้จนเข้าใจและกลายเป็นผลผลิตที่งอกงามเปลี่ยนจากความสุขให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนเกษตรขั้นเทพสัปดาห์หน้าจะมีใครมาเป็นเกษตรกรตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เทคนิคกันอีกห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับน้องๆหลังจากที่พี่ต้าเนี่ยพาน้องๆไปที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาแล้วเพื่อไปดูว่านักศึกษาแพทย์เขาเรียนกันยังไงเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ยังมีอีกหลายเรื่องมากเลยนะครับที่พี่ต้ายังไม่ได้บอกนะครับวันนี้เนี่ยพี่ได้รวบรวมเอา50เรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีมารวมไว้ให้ใน50 facts about นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันครับข้อที่1คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล2มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ประกอบไปด้วย2คณะแพทย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันสถานที่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เด็กรามาชอบไปถ่ายกันเนี่ยมีอยู่2ที่1เนี่ยคือบริเวณดาดฟ้าของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับเพราะว่ามีป้ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังกับ2เนี่ยคือบริเวณทางรถไฟหลังโรงพยาบาลนะครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยพี่พอจะมีรูปอยู่นี่ก็คือบริเวณทางรถไฟข้างหลังนะครับจะมีป้ายโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือจะไปถ่ายที่ทางรถไฟเลยก็ได้แต่อาจารย์ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่นะครับชีวิตการเรียน6ปีของเด็กรามาธิบดีของเรานะครับปี1จะเรียนที่ศาลายาปี2ปี3จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ปี4ปี5ปี6จะเรียนที่สถาบันการแพทย์จักรีโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันสมทบปี1เนี่ยเราจะเรียนร่วมกับคณะแพทย์เนี่ยหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็น RA SIPC หรือว่า PI ก็เรียนด้วยกันนะครับที่รามาธิบดีเนี่ยจะมีกิจกรรมห้องเพลงนะครับเป็นกิจกรรมที่พี่ปี2เนี่ยสอนน้องร้องเพลงประจำคณะให้กับน้องๆปี1เป็นกิจกรรมที่รูปแบบเป็นคนคิดขึ้นมานะครับค่อยๆปรับรูปแบบมาให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องแม้ว่าเราจะเป็นคณะแพทย์ที่เรียนกันอย่างหนักหน่วงแต่เราก็มีกิจกรรมทางดนตรีถึง4กิจกรรมต่อปีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีใต้หอคอนเสิร์ตนั่งเล่นแฟนแทสมิวสิกและดราม่า1ในกิจกรรมทางดนตรีที่อยากจะกล่าวถึงที่สุดนั่นก็คือ Fantastic Music ครับเป็นคอนเสิร์ตประจำปีที่จัดขึ้นโดยนักศึกษารามาธิบดีทุกสาขาทุกชั้นปีอลังการมากเด็กรามาธิบดีจะได้ร่วมกันจัดค่ายรามาปณิธานเป็นค่ายสำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมที่จะได้เข้ามาศึกษาดูว่าคณะแพทย์ของเราเนี่ยเรียนกันยังไงพี่ก็เป็นเด็กคนนึงที่ได้มีโอกาสเข้าค่ายนี้ตอนอยู่ชั้นม .5 ซึ่งชื่อค่ายของเราเนี่ยรามาปณิธานมาจากชื่อเพลงประจำคณะที่อาจารย์ได้แต่งไว้ให้กิจกรรมรามาดราม่าเป็นละครเวทีการกุศลที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3เพื่อนำรายได้เนี่ยมาสมทบกับทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และทางโรงพยาบาลรามาธิบดีรายละเอียดเนี่ยเราทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเขียนบทเองกำกับเองแสดงเองอย่างพี่ก็เป็นนักแสดงคนนึงเหมือนกันทำฉากเองแต่งเพลงก็แต่งเองซึ่งตำแหน่งเดียวเลยที่จะไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3ก็คือตำแหน่งพระเอกและนางเอกซึ่งจะเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2ครับรับน้องรามาเหรอครับไม่โหดเลยสนุกมากเรียนปี1จะมีกิจกรรมกีฬาที่เรียกว่ากิจกรรม2เข็มเป็นกิจกรรมระหว่างนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมี RA PC SI PI เล่นกีฬาร่วมกับนักศึกษาแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU ของเรานั่นเองส่วนกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยคือกิจกรรมไซลิงเกมเป็นกิจกรรมที่รวมนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันทางการแพทย์มาเล่นกีฬาร่วมกันอันนี้เนี่ยเราก็จะรวมนักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีคัดคนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปสู้ศึกนะครับซึ่งรามาธิบดีของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของฟุตบอลได้เหรียญทุกปีเลยนะครับแต่ไม่เคยได้เหรียญทองที่ประจำวนอยู่เนี่ยครับเงินทองแดงอะไรประมาณนี้ครับที่รามาธิบดีของเราเนี่ยจะมีชมรมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมทางดนตรีชมรมกีฬาทอรัดดำน้ำชกมวยแต่ชมรมที่พี่ต้ารู้สึกว้าวมากที่สุดเลยเนี่ยเป็นชมรมระหว่างบรรทัดเป็นชมรมที่เราจะมาคุยกันว่าในหนังสือเล่มนึงเนี่ยระหว่างบรรทัดที่คนเขียนเขาต้องการจะสื่อเนี่ยคืออะไรอะไรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นตัวหนังสือที่เขาเขียนออกมาซึ่งบางทีเนี่ยเราจะเชิญผู้เขียนมาเลยว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ถึงเขียนหนังสือเล่มนี้หรือว่าถึงจะสื่อแบบนี้ออกมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว้าวมากๆนะครับคือชมรมดำน้ำนะครับชมรมดำน้ำเนี่ยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีได้มาเป็นที่ปรึกษาชมรมให้เองเลยรวมถึงมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำเนี่ยให้กับนักศึกษาในชมรมด้วยท่านจะสอนหลายอย่างมากๆเลยนะครับยังไงพี่ต้าต้องรีบไปเรียนก่อนแล้วนะครับฝ่ายวิชาการของรามาธิบดีนะครับคือตัวแทนของเพื่อนๆที่จะนำความรู้แล้วก็เลคเชอร์ต่างๆเนี่ยเป็นส่วนร่วมแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนทุกรุ่นเนี่ยจะมีหมดเลยฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็จะมีการสื่อสารกันระหว่างรุ่นด้วยเพื่อส่งต่อความรู้ให้น้องๆครับก่อนที่เราจะจบ extern หรือว่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าพิธีอำลานะครับจากน้องๆเนี่ยเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์ที่น้องๆทำขึ้นให้กับรุ่นพี่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมิลเลอร์ก็คือการเขียนความรู้สึกจากน้องๆเนี่ยต่อว่าตลอด6ปีที่ผ่านมานะครับรู้สึกยังไงกับรุ่นพี่บ้างนะครับและแต่ละปีก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับรุ่นพี่ด้วยว่าจะทำอะไรอย่างของปีพี่ที่ทำให้รุ่นพี่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือทำเป็นเหมือน progression ทำเป็นพัฒนาการของรุ่นพี่ตั้งแต่ม .6 เข้ามาเป็นยังไงปี4เป็นยังไงแล้วและปี6เป็นยังไงแล้วในกระดาษ A4 1แผ่นนะครับเห็นพัฒนาของพี่แต่ละคนรวมถึงทำเป็นเสื้อโปโลประจำรุ่นให้ด้วยรามาธิบดีเป็นสถาบันที่เปิดกว้างทางความคิดขึ้นชื่อมากเรื่องฟีดแบ็กครับสำคัญมากๆเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องการความเห็นจากนักศึกษาว่าในแต่ละ

เชอร์ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยนักศึกษามีความเห็นยังไงอาจารย์จะได้ปรับถูกแล้วก็มีการปรับจริงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุดชีวิตของนักศึกษาแพทย์เรานะครับปี1ถึงปี3เนี่ยจะเริ่มเรียนเลคเชอร์ตอน8โมงปี4 5 6นะครับจะเริ่มราวอร์ดตอน7โมงเช้าพี่ต้าเคยราวเร็วที่สุดเนี่ยคือ6โมง15นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปเร็วกว่านั้นส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะราวประมาณ4โมงเย็นเคยดึกสุดเนี่ยอยู่ที่ราวๆ2ทุ่มเลยนะปี1ถึงปี3เนี่ยจะต้องเรียนวิชาเลือกเสรีนะครับเป็นวิชาที่เรียนอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับหมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำอาหารลีลาศแสดงละครร้องเพลงวาดรูปของพี่เนี่ยตอนนั้นพี่ต้าเรียนทำอาหารนะครับแล้วก็แสดงละครรวมถึงลีลาศส่วนปี4ปี5ปี6เนี่ยวิชาเลือกที่จะให้เรียนเนี่ยจะเป็นวิชาที่ต้องเกี่ยวกับวิชาทางการแพทย์เรียกกันว่าอิเล็กทีฟคือวิชาที่เราสามารถที่จะอยากเรียนสาขาไหนที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอย่างของพี่ต้าเองเนี่ยต่างจังหวัดก็เคยไปแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปดูแลบของเขาซึ่งคณะมีทุนให้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปไกลไปใกล้นะครับจะอยู่ในโซนเอเชียหรือจะไปโซนอเมริกาโซนยุโรปมีทุนให้หมดเลยซึ่งน้องๆหลักสูตรใหม่นะครับตอนปี5เนี่ยจะได้มีโอกาสเลือกวิชา selective เป็นวิชาที่จะได้มาดูความก้าวหน้าในการรักษาคนไข้ที่ซับซ้อนจากอาจารย์เฉพาะทางแต่ละสาขาของรามาธิบดีพญาไทครับสำหรับเด็กปี63เป็นต้นไปนะครับรามาธิบดีของเรามีแทร็กใหม่นะครับชื่อโปรแกรมว่า MDM Inc นะครับก็คือเรียนทั้งหมด7ปีได้2ปริญญานะครับคือแพทยศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาแพทย์ของเราเนี่ยจะต้องเรียนกันทั้งหมด6ปีนะครับปีที่ขึ้นชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือปีเลขคู่ปี2นะครับเป็นปีแรกที่เราเริ่มศึกษาความรู้ทางการแพทย์นะครับปี4เนี่ยจะเป็นปีที่เราเริ่มศึกษากับคนไข้จริงๆและว่าชีวิตจริงของเราเป็นยังไงบนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ปี6เป็นปีที่เราจะต้องออกไปซ้อมการเป็นหมอจริงๆจากโรงพยาบาลสมทบข้างนอกนะครับซึ่งจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ของแต่ละสัปดาห์จะไม่มีการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าคณะเนี่ยจะให้นักศึกษาแพทย์มารวมตัวกันนะครับในกิจกรรม Faculty Hour ครับเป็นกิจกรรมที่มาอัปเดตความรู้ทางการแพทย์เทคโนโลยีแล้วก็สถานการณ์โลกปี4ปี5ปี6นะครับจะมีการเรียนการสอนที่เรียกว่า Bedside Teaching จะเป็นการที่อาจารย์เนี่ยพาเราไปเรียนข้างเตียงคนไข้เลยนะครับอธิบายเคสอธิบายความรู้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์จะมีหอพักให้นักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี2ถึงปี6เลยนะครับรวมถึงถ้าสมมุติว่าต้องมาเรียนที่รามาธิบดีพญาไทเนี่ยก็มีหอพักเหมือนกันหอพักที่จากกรีนนฤบดินทร์เนี่ยดีมากไปอยู่มาแล้วเออครับและปี6นะครับช่วงที่ออกสถาบันสมทบก็มีหอพักให้เหมือนกันไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยหอพักที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์นะครับจะอยู่2คนนะครับยกเว้นห้องมุมห้องมุมเนี่ยจะอยู่ได้ถึง3คนเลยที่รามาธิบดีของเรานะครับจะมีเพลงบูมที่เรียกว่าเอียนะครับเป็นเพลงบูมที่ร้องกรณีสำคัญต่างๆโดยที่จะต้องมีการขึ้นเอียแล้วก็ต้องมีการรับเอียจริงๆอยากร้องให้ฟังเหมือนกันนะครับแต่ว่าการร้องแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีคนขึ้นแล้วก็มีคนรับจากปี3ขึ้นปี4นะครับจะมีพิธีรับมอบเสื้อกาวนะครับเป็นพิธีที่เราจะได้สวมเสื้อกาวทางชั้นคลินิกครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งอาจารย์แพทย์จะเป็นคนสวมให้เรานะครับนับเป็นก้าวสำคัญของการเริ่มเรียนทางชั้นคลินิกเลยที่สถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์นะครับจะมี Learning Common นะครับจะเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาในการมาทำการบ้านปรึกษางานนะครับหรือว่าประชุมต่างๆซึ่งข้อดีเนี่ยคือฝากเยอะมากที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือครับเวลาที่เปิดเปิด24ชั่วโมงยังไม่จบสถาบันการแพทย์จากกรีนนฤบดินทร์ยังมีฟิตเนสขนาดใหญ่และสนามกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลแบดมินตันปิงปองและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ถึง2สระไปมากรามาธิบดีพญาไทนะครับจะมีโรงอาหารชั้น2เป็นโรงอาหารที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่าโรงจืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นอาหารที่ถูกสุขอนามัยลดเค็มลงครึ่งนึงรวมถึงการจำกัดเครื่องปรุงด้วยครับที่รามาพญาไทนะครับจะมีอาคารหนึ่งที่เราเรียกกันสั้นๆว่าตึกและถามว่าทำไมจะต้องเรียกให้มันสั้นๆเพราะชื่อจริงๆเนี่ยคืออาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีนั่นแหละครับทุกคนเลยเรียกว่าตึกและดีกว่าเนื่องจากเรามีกิจกรรมทางดนตรีมากมายนะครับทางรามาธิบดีของเราเนี่ยก็มีห้องซ้อมดนตรีและเครื่องดนตรีให้ด้วยซึ่งสามารถใช้ได้ฟรี24ชั่วโมงนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราจะได้เข้าค่ายที่เรียกว่าค่ายนพลักษ์นะครับเป็นค่ายที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยมีมุมมองชีวิตต่อตัวเองที่ดีแล้วก็สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในชีวิตการเรียนเอ็กเทิร์นนะครับหรือว่าปี6เนี่ยได้เรียนจริงทำจริงเป็นประสบการณ์สำคัญส่วนหนึ่งเลยนะครับของการเป็นหมอศูนย์รวมทางจิตใจของนักศึกษาแพทย์รามาธิบดีของเราเนี่ยครับคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทนะครับก่อนที่จะมีการสอบก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์หรือว่าก่อนที่จะทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆเช่นรามาดราม่านะก็จะต้องไปจุดธูปขอพรนะครับแล้วก็นำอาหารต่างๆนะครับเพื่อไปถวายขอพรท่าน

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื้อกินเร็วมากอะ
1: ชื่อเมย์นะคะพัฒนันทงทองเป็นคนเชียงใหม่นะคะปัจจุบันเป็นเชฟแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านอาหารนะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการเอาวัตถุดิบพื้นบ้านหรือว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยขึ้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มเอามาแปลงเป็นเมนูใหม่ๆเอามาสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเข้าไปอะค่ะ
2: โอเค
3: จากที่เคยสัมผัสวัตถุดิบในห้องครัวที่สมบูรณ์พร้อมได้มาตรฐานวันนี้เชฟเมย์จะพาเราไปดูกระบวนการผลิตเนื้อโคขุนตั้งแต่เริ่มแรกก่อนจะมาเป็นอาหารจานเด็ดให้กับผู้บริโภคที่สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยังคำจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: อันนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปดูอะไรคะเนี่ย
4: ถ้าจะไปดูคอกกรรมวิธีคือคอกทดสอบอาหารนะครับเราส่งไปห้องแลบแล้วแลบเขาก็ผลวิเคราะห์ออกมาว่าเออได้สูตรตามที่สากลกำหนดแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้รถทดลองเอง
4: เอาให้วัวกินจริงๆเลยนะครับ
1: ว่าดีไหมอะไรเงี้ย
4: อย่างน้อยก็คือ1ปีนะครับแล้วก็แต่ละเดือนวัวที่ทดลองอาหารนะครับก็จะได้ขึ้นตาชั่งเพื่อหาอัตราการเจริญเติบโตนะคร
1: ับ แบบชั่งน้ำหนักเหมือนนักมวยเลย
4: ถูกต้องครับ
3: สากลการเลี้ยงปศุสัตว์กรปกลางพลยางคำจำกัดก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2523เพื่อพัฒนาโคขุนคุณภาพดีที่เหมาะกับการเลี้ยงในประเทศไทยและให้เกษตรกรในจังหวัดสกลนครนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงมีอาชีพที่มั่นคงสอดคล้องตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชนบทมีการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเอง
1: การวางระบบของพลยางคำเนี่ยมันมีที่มายังไงคะถึงกันมารวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้
4: เริ่มต้นทันทีเนาะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่อลุงฟังซัวนะครับที่มาจากฝรั่งเศสตอนนั้นแกมาเป็นนักวิชาการอยู่ที่หน่วยกรปกลางแล้วก็ท่านได้ส่งเสริมให้กับสมาชิกในเกษตรกรในจังหวัดสกลนครเป็นผู้ที่ให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ทั้งบุกเบิกทั้งช่วยวิจัยแล้วก็พัฒนา
4: ต้องคร
1: ับ แล้วระบบตัวไหนบ้างอะคะที่คุณลุงฟังซัวเขาเอาระบบของเมืองนอกเนี่ยมาปรับใช้กับการทำสหกรณ์ของเรา
4: เบื้องต้นหลักๆก็คือระบบจัดการทะเบียนประวัติวัวแล้วก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะครับวัวขุนทุกตัวสามารถรีเช็คย้อนหลังได้หมดทุกตัวเลยนะครับสมาชิกของสหกรณ์พลยางคำมีทั้งหมดอยู่ประมาณ 6,400 กว่ารายนะครับมีวัวขุนที่ขึ้นทะเบียนเป็นของสหกรณ์พลยางคำแล้วอยู่ที่ประมาณ 11,000 ตัวนะครับถ้าเฉลี่ยก็ตกคนละประมาณ2ตัวหรือ3ตัวจะไม่ให้เกินคนละ5ตัวนะครับถ้าเลี้ยงเยอะเกินไปนี่อาหารก็จะเกินคุณภาพก็จะไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่เป็นการส่งเสริมแบบของลุงฟังซัวแต่ก่อนไม่ได้ส่งเสริมให้กับพ่อค้ารายใหญ่ส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านต่างๆเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับ
5: กลุ่มนี้เราจะแบ่งแค่6ตัวที่ทดสอบ15เดือนเราเอาวัวแรกเกิดของสมาชิกมาร่วมทดลองกับโครงการ
1: ขุน15เดือนนี่หมายว่าปกติแล้วเราขุนกันแค่
5: 12เดือนแต่ทีนี้เราในเชิงการทดลองเพื่อได้คุณภาพเนื้อที่มีมาบิ้งเยอะขึ้นมาเนี่ยเราดูซิว่าถ้าเราขุนมากกว่านี
1: ้มาบิ้งขึ้นไหม
5: มาบิ้งขึ้นไหม
1: ไม่เคยรู้เลยว่าเขาทำวิจัยกันแบบชนิดที่ว่าต้องจริงจังอะไรขนาดนี้คือพอเขาใส่ใจกับวัวมันก็เท่ากับว่าเขาใส่ใจคุณภาพที่จะส่งถึงมือลูกค้าทุกคนจริงๆเป็นวัวจากที่ไหนคะในพี่วิทยา
4: ตัวนี้เป็นวัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงนะครับ
3: โคหนึ่งตัวต้องใช้เวลาขุนอย่างน้อย12เดือนเมื่อได้ระยะเวลาตามที่กำหนดกรรมการที่แต่งตั้งโดยสหกรณ์ก็จะลงไปตรวจสอบและให้เกษตรกรนำวัวมาขายตามที่กำหนด
4: ตอนนี้ก็ได้น้ำหนักเรียบร้อยแล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมเขาจะตรวจดูฟันดูหมายเลขหูนะครับเขาก็จะดูในหูวัวนะครับว่ามันตรงกันไหมเขาได้เปลี่ยนวัวมาไหมนะครับ
1: 645
4: ถูกต้องแล้วก็จะดูฟันตัวนี
1: ้ฟันนี่คือจำนวนซี่เหรอ
4: จำนวนซี่ที่อยู่ด้านหน้าเราจะนับซี่ใหญ่ไม่นับฟันเล็กนะครับเพื่อเราจะดูอายุของตัววัวนะครับฟันสี่ซี่ก็คือ3ปีนะครับวัวสูงสุดก็อยู่ที่ฟัน8ฟัน8ซื้อว่าแก่ละเพื่อเราเปรียบเทียบว่าวัวอายุเท่าไหร่ไขมันแทรกดีอะไรแบบนี้ครับ
1: เลขพวกนี้มันจะออกไปตั้งแต่เขา
4: ออกตั้งแต่คุณที่แรกเลยครับ
1: เขาออกตั้งแต่เราไปเลยใช่ไหมฮะ
4: ครับ
1: เป็นการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้ทุกขั้นตอน
4: ครับผม แล้วก็วัวตัวไหนได้รับการฉีดยงฉีดยาก็จะลบประวัติด้านหลังหมดเลยครับถ้าฉีดยาไม่ถึง1เดือนจะเข้าชำแหละไม่ได้ต้องตีกลับนะครับ
0: รายได้ก็ดีครับเราก็เลี้ยงวัวเป็นเงินสะสมเป็นเงินสะสมของเราถ้าสากลดูแลก็ของสากลครับดีกว่าเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรมีเงินปันผลมีอะไรบ้างครับได้หลายอย่าง
4: หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จดูหูดูฟันเสร็จเรียบร้อยวัวก็จะเข้ามาพักอยู่นี่คอกก็คือจะพักอยู่แบบนี้ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนะครับในการที่เอาวัวเข้ามาชำแหละนะครับว่าวัวใครสะอาดไม่มีขี้แห้งติดตัวนะครับผมจะให้อีกตัวละ500บาท
1: เขารู้สึกว่ามีแรงจูงใจที่อยากจะให้เกษตรกรทำตามไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแบบถ้าคุณทำดีเรามีรางวัลให้หรืออย่างเช่นถ้าคุณอาบน้ำวัวมาหาเราก่อนนะเราให้คุณเลย500บาทต่อตัวถ้าคุณเลี้ยงวัวได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอกที่สะอาดนะคะการให้วัวทานหญ้าเขียวคุณก็ได้ไปอีก500อย่างน้อยตัวนึงอ่ะก็ได้ 1,200 บาทจากการแค่ใส่ใจเพิ่มขึ้นดูแลเพิ่มมากขึ้นอะไร
4: เราจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกเรามีกฎระเบียบให้ทุกคนแล้วก่อนที่จะเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็สมาชิกก็มีส่วนร่วมก็คือเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจพลยคำเหมือนกันเนื่องจากว่าสมาชิกแต่ละคนก็มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่น้อยนะฮะตอนนี
1: ้พี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ย
2: 13-14 ปี
1: นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดกัดยอกนิดหน่อย
1: คิดกัดยอกนิดหน่อย
6: คุณพี่มีมันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดุเล็กน้อย
3: วัวที่ผ่านการชำแหละแล้วจะถูกนำมาบ่มไว้ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียสอย่างน้อย7วันแต่ไม่เกิน15วัน
1: ก็สำหรับในห้องนี้เนื้อที่แขวนอยู่ตรงนี้ค่ะเอาไว้บ่มเหมือนทำการ dry age ใช
2: ่
1: ไหมคะอันนี้คือเหมือนเป็นตู้ dry age เลยพอบ่มคือระบบทั้งซีกใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เสร็จแล้วพอเราจะไปตัดก็คือ
2: หั่นครึ่งตัดครึ่งครับ
1: ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากอ่ะน้ำหนักแรกรับอ่ะต้องประมาณ
2: 700โล
1: 700โลขึ้นไปแล้วถึงรับอ่ะ
2: ใช่100-700โลครับ
1: โอ้ใหญ่มากเวลาเราจะดูว่าเนื้อตัวเนี้ยพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมเนี่ยเขาดูกันตรงไหนคะ
2: ก็ดูที่ไขมันแทรก
1: ค่ะนี่คือเราจะตัดเฉพาะส่วนนี้เลยเหรอคะคือวัวทุกตัวจะต้องตัดตรงนี้เลย
2: ซีกซ้ายของตัว
1: ซีกซ้ายทำไมต้องเป็นซีกซ้ายคะพี่อันนี้ถาม
2: มันจะเป็นมันจะเห็นชัดกว่าซีกขวา
1: อ๋อ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้แบบธรรมดาอันนี้พี่ให้เกรดว่าเป็นเกรดธรรมดา
2: ครับ
1: โอเคอันนี้พี่ให้เกรดความเป็นพรีเมียม

0: ในส่วนของห้องนี้เป็นห้องที่เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่เอกตัดแต่งอย่างเดียวเลยเหรอคะมีทั้งหมดประมาณกี่คนที่ทำงานในส่วนของนี้อยู
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าคนครับ
0: วันหนึ่งนี้ได้ประมาณกี่ตันเรียกเป็นตันไหม
1: เราทำเป็นตัวมากกว่าก็ประมาณ10ครับ
0: 10ตัว10ตัวก็20ซีก
1: ใช่
0: ครับก็คนละซีกเลยวันหนึ่ง1คนต้องคุณแล้วต้องรับผิดชอบ1ซีกเลยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอันนี้แล้วแบบแต่ละคนฝึกนานไหมคะพี่เอกกว่าจะได้แบบลงมือลงมีดเองอะไรอย่างเงี้ย
2: 2เดือนครับ
0: 2เดือนพี่ทำมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นี่ล่าทุกวันข้อมือต้องแบบแข็งแรงมาก
2: ไม่ข้อคิดกัดย่องนิดหน่อย
0: คิดกัดย่องนิดหน่อย
3: หลังจากได้เห็นขั้นตอนการตัดแต่งเนื้อเชฟเมย์ก็เกิดความคิดบางอย่าง
0: เวลาเราเดินเข้าไปในห้องบูเชอร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไขมันเนี่ยมันจะหนามากซึ่งเขาทริมออกคือเขาตัดแต่งเนื้อออกแล้วเนี่ยก็ทิ้งหรือต้องส่งต่อออกไปในราคาถูกๆเมย์เป็นคนที่ชอบเอาส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใช้อะค่ะมาสร้างมูลค่าแล้วก็เกิดประโยชน์มากขึ้นวันนี้ถ้าเมย์มีโอกาสได้ทำเนี่ยเมย์อยากจะใช้ส่วนที่หลายๆคนมองข้ามนั่นก็คือไขมันอันนี้เป็นพรีเมียม
2: ก็ว่าเป็นธรรมดา
0: เฮ้ยทำไมยังแบบสวยมากเลยอ่ะคือตอนแรกมันยังเข้าใจว่านี่เป็นเกรดพรีเมียมของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูแบบมีแบบมาร์บลิงในเนื้อแต่พี่เขาบอกว่านี่ธรรมดานี่ยังไม่พรีเมียมเพื่อบอกว่าเอ้านี่ยังไม่พรีเมียมอีกเหรอคือเขาทริมมิ่งให้สวยมากเลยนะหมายความว่าเราแบบแค่ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแล้วอ่ะบางทีไปสั่งของเมืองนอกมาแฟตเยอะมากบางส่วนต้องทิ้งเนี่ยลูกค้าทานไม่ได้
3: เนื้อที่ถูกขีดห่อเสร็จแล้วจะถูกขนส่งด้วยรถห้องเย็นที่ควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านอาหารต่างๆในภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพมหานคร
0: ตรงนี้นี่เป็นร้านค้าของสหกรณ์โดยตรงเลยหรือเปล่าคะ
4: ครับเป็นของสหกรณ์โดยตรงเลยตรงนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะครับ
0: นี่ไม่เห็นแบบมีบาร์โค้ดกับ QR ไว้ทางให้ตรวจสอบย้อนกลับ
4: ถูกต้องครับเนื้อทุกชิ้นทุกก้อนในนี้นะครับคนที่ซื้อไปเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับหน้าได้ว่ามาวัวชิ้นนี้มาจากสมาชิกคนใดเลี้ยงที่ไหนพันธุ์อะไร
0: โอ้นี่ใช้เมืองนอกเลยอันนี้เห็นมีแบบแปรรูปด้วย
4: ครับผมก็เป็นส้มหนังนะครับ
0: ส้ม
4: เท้า
0: ส้มคือเหมือนการทำซุปตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
4: ครับผมเป็นส่วนเท้าแล้วก็หนังหัวพวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่มีใครเป็นคนทำให
4: ้ก็สหกรณ์ทำเองครับตัวนี
0: ้แบบเหมือนมีเชฟประจำสหกรณ
4: ์ถูกต้อง
0: สนใจจ้างหนูเป็นเชฟได้นะโอเคแล้วนี
4: ่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนุ่มเสียบไม้ครับ
0: เนื้อนุ่มเสียบไม
4: ้น้ำดี
0: น้ำดีอันนี้เป็นแบบอาหารพื้นบ้าน
4: ครับผมแถวอีสานจะชอบลาบก้อยแล้วก็ว่าน้ำจิ้มผงๆอ่ะนะครับ
0: อ๋อมีออยมีอะไรหมดแล้ว
4: ครับผม
5: ปกติก็ถ้าได้ผ่านก็ได้แวะมาซื้ออยู่บ่อยๆชอบทานเนื้อถ้าเป็นเนื้อจากคุณยังคำก็จะมีคุณภาพนี้จะกลิ่นอะไรก็จะหอมขึ้นมากว่าปกติตามตลาดร้านค้าทั่วไป
0: ในนี้เราได้กลิ่นเหมือนแบบอยู่บ้านที่เชียงใหม่เลยนี่เรากำลังทำแหนมเนื้อวัวอยู่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วส่วนผสมที่อยู่ในแหนมเนื้อวัวตรงนี้มีอะไรบ้างคะ
6: มีกระเทียมข้าวสุกแล้วก็มีเกลือค่ะ
0: จะใช้เวลาบ่มประมาณกี่วันถึงจะทานได้คะเนี่ย
6: ข้ามคืนก็ทานได้แล้วค่ะ
0: จริงเหรอคะเดี๋ยวเมย์จะต้องลองห่อแหนมดูค่ะว่าพี่เขาห่อกันยังไงนี่ตอนนี้เลือกตองยังมีเป็นปัญหาอยู่เลยมาโอเคค่ะเอาจับตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก่อนขึ้นมาอ๋อมือเราจะได้ไม่โดนเนื้อเลยนี่แล้วก็เอา
6: พับ
0: ก
6: ัน พ
0: ับจีบก่อนเอาจีบจีบเดี๋ยวจะได้รู้กัน
6: จะได้รู้กัน
0: โอ้ยทำไมของหนูไม่สวยอ่ะ
6: พับอย่างนี้ค่ะพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้ว
0: คุณพี่บอกว่าพับอย่างนี้มันแตกหมดแล้วค่ะคือแอบโดนดูดเล็กน้อยอุ้ยพี่มันแตกค่ะแล้วเอาใหม่ไหมคะ
6: ใหม
0: ่หนูว่ามันเป็นที่ตองแล้วเนี่ยเอาใหม่มันเริ่มแล้วก็ม้วนกับอย่างนี้นี่บนอันนี้เป็นการห่อแหนมครั้งแรกของเมย
6: ์
0: ใครที่ได้ชิ้นนี้ไปนี่โชคดีมากเลยนะ ี้ยากแบบสูงมากค่ะ
7: ปากช่องหนึ่งครับผม
0: สูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
8: สำหรับวันนี้นะคะเมย์จะทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของจักรกรพลยังทำของเรา
3: ที่ตลาดนัดเล็กๆในจังหวัดสกลนครเชฟเมย์กำลังสนุกกับการมองหาวัตถุดิบเพื่อนำไปสร้างสรรค์เมนูใหม่ซึ่งจะเป็นการนำไขมันวัวมาใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์อันนี้คือฮวกกบอุ้ยตัวโตแล้วว่าน่าจะอร่อยนะคะอู้จะเด้งจะเด้งจะเด้งจะเด้งอันนี้คืออะไรคะ
9: น่าจะกระจังค่ะเป็นน่าจะโอดใหญ่นะ
0: มันเป็นตัวจักระจันเหรอคะ
9: ค่ะนี่ลูกมันค่ะ
0: ลูกจักระจันเพิ่งเคยเห็นอันนี้คือยอดมันลูกฟักทองคล้ายๆกับเบบี้ซูกินี่เออไม่อยากได้เอาไปทำสเต็กเอาลักษณะคล้ายกับเบบี้ซูกินี่ฟักทองเบบี้ฮัมกินยายอันนี้เขาเรียกบักอะไรนะ
10: บักแงว
0: บักแงวลิ้นจี่ป่าคะ
10: ลิ้นจี่ป่า
0: เขาเอาไปทำอะไรทานนะคะ
10: เอาไปชั่ว
0: ยำ
10: ชั่วยำเนี่ยใส่ข้าวคั่วมะเขือคั่วผักหอมน้ำปลาแดกมันกินง่ายอยู่ได
0: ้หอมดีอ่ะเอา1พวงค่ะหนูจะไปทำน้ำสลัดพรุ่งนี้แทนบัลซามิกวินิก้าของอิตาลี
10: นี่ก่อนสารก่อนสารจ้ะ

0: บ้านท่าเยี่ยมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเลี้ยงโคขุนเป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้กับสหกรณ์โพนยางคำ
1: นี่คือซื้อวัวเข้าใหม่หมด

0: อุปโภคเกษตรกร
1: หรือยากแบบสูงมากอะ
2: ปากช่องหนึ่งครับผมถ้าหน้าแรงก็สูบน้ำใส่หน้าฝนไม่มีปัญหาน
3: ั่นก็หมายความว่าเราลงทุนครั้งเดียวสิคะ
2: ครับครั้งเดียวตัดไปหลายปีแต่ต้องดูแลเสริมด้วยมูลสัตว์นะมูลสัตว์ของเราเต็มไปหมดแล้วตามแปลงหญ้าแล้วก็ยังปลูกมะม่วงแซมด้วยแล้วก็ปลูก
3: กล้วยที่เห็นอีกด้วยสูงมากนี่ยังโตไม่เต็มที่เลย
2: คนไหนที่จะเลี้ยงโคขุนน่ะให้ปลูกหญ้าก่อนไม่ใช่ว่าเอาวัวมาก่อนแล้วถึงปลูกหญ้ามันไม่ทันให้วัวกินแล้วต้องปลูกก่อนครับเตรียมดินไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็7วัน10วันแล้วก็มาถ่ายพูนขึ้นมาใหม่ยกล่องแล้วก็ปลูกได้เลยครับ
3: แล้วปกตินี่คุณลุงได้เก็บขี้วัวทุกวันเหรอคะ
2: ไม่ครับประมาณสัก2อาทิตย
3: ์มันมีเหตุผลหรือว่ามีอะไร
2: ก็อย่างน้อยๆก็มูลสัตว์ต้องให้ไว้รองพื้นไว้ด้วยคือเวลาเขาเดินมันจะได้นุ่มบ้างไม่คล้ายๆเป็นผมนะครับผม
3: หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับวัวของเรา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: นี่เลี้ยงเหมือนลูกเลยนะคะ
2: เดือนหนึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก200กระสอบครับอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทำเป็นแก๊สขี้วัวใช้ในโคเรือนเราครับผมก็ได้นักวิชาการมหาลัยที่เขามีความรู้เขามาสอนให้เราก็มาปรับใช้ทีหลังครับผม
0: แล้ว
2: คอ
0: กน
2: ี้
0: น
2: ี่
0: ต่างจากคอกอื่นยังไงอะคะค
2: ุ
0: ณล
2: ุ
0: ง
2: คอกนี้ขุนมานานแล้วแล้วก็เตรียมขายได้เลยครับผมแต่วัวทุกตัวมีประวัติไม่หมดครับผมพอขุนก็หนึ่งถ่ายพยาธิฉีดวัคซีนตอนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าข้อขุนเลยหลังจากนั้น6เดือนเราก็ต้องมาถ่ายพยาธิรอบ2และหลังจากนั้นก็ขุนไปเรื่อยๆจนถึง12เดือนถึงแจ้งขายครับผม
0: นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเนี่ย
2: ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า800โลไม่น่าจะต่ำ
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นี่ใหญ่มาก

0: ทำอาหารสไตล์ฝรั่งที่เมย์ถนัดจากวัตถุดิบของสหกรณ์พลยังคำของเราก็จะเป็นสเต็กเนื้อริบลอยนะคะนี่เป็นเนื้อสันนอกนะแล้วก็จะใช้ส่วนที่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราขายทิ้งอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยก็คือไอตัวไขมันของวัวเนี่ยมาทำเป็นบีฟแฟตก็บีฟบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวที่จะเอามาทำในการย่างเนื้อให้มีความหอมขึ้นเอาตัวบีฟบัตเตอร์เนี่ยมาอินฟิวส์หรือเรียกว่าผสมผสานกลิ่นของสมุนไพรเข้าไปข้างในซึ่งไอตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้จริงๆแล้วในการทำสเต็กเนี่ยเราต้องการใช้อุณหภูมิในการทำอาหารสูงมากน้ำมันพืชทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขนาดนั้นแต่ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อวัวสามารถทำได้ไอเนี้ยเราจะทำเป็นเหมือนเนยที่ทำมาจากเนื้อวัวนะคะรอบหน้าเนี่ยเราจะทำสเต็กเนื้อเนี่ยเราก็แค่ตักน้ำมันที่เราสกัดแล้วเนี่ยเอาลงในกระทะแล้วก็เอาเนื้อลงไปจี่ได้เลยนะคะถ้าเอาตัวนี้ไปทาก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าค่ะมันจะเงาสวยแล้วก็ไม่ต้องมีกลิ่นที่ดีด้วย
1: ครับก็น่าจะเอามาปรุงปรับปรุงทำสเต็กนะครับพวกผัดแกงทอดนี่ก็ได้ครับแทนน้ำมันพืชน้ำมันโอ้ประทับใจมากนะครับ

0: ดูเนื้อใกล้ๆแบบสวยมากอะเนื้อแบบดีมากนี่เนื้อไทยบ้านเรามันสวรรค์ของคนกินเนื้อชัด
1: เกือบ40ปีของความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผ่านการเลี้ยงดูด้วยความเอาใจใส่ของเกษตรกรวันนี้เนื้อโคขุนพลยังคำไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคแต่ยังสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อย่างกว้างขวางตามที่ตั้งใจไว
0: ้ก่อนที่เมย์จะได้มาลงพื้นที่เนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเนื้อวัวก็เลี้ยงกันเหมือนอุตสาหกรรมอาหารอย่างหนึ่งไม่เคยคิดว่าเขาจะใส่ใจหรือว่ามีรายละเอียดลึกอะไรขนาดนี้พอเราได้มาลงพื้นที่เองเนี่ยได้ฟังเกษตรกรที่เป็นผู้เลี้ยงเองเล่าให้เราฟังว่าเขาใส่ใจสิ่งที่จะส่งถึงมือเราเนี่ยยังไงบ้างมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่ได้ทานอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจริงๆ
2: ชีวิตเราเดินทางตลอดแต่เราเดินทางในรูปแบบที่เรารักและเราชอบก็คือการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์
3: ขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับ
4: นั่นแหละนั่งอย่าไปเก่งขาดครับปล่อยสบายสบาย
0: ทำไมเราต้องใช้ตองเยอะขนาดนี้ในการห่อแหนมคะ
5: เพื่อให้มันแน่นค่ะ
0: แน่นไม่ให้มีอากาศเข้าอะไรเงี้ยค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบยุบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประมาณ13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: ็บไม่ตรงคงจะไม่เป็นไรนะคะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้านนันเชี่ยวที่จะต้องมาทำกันทุกวันใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในครอบครัว
2: ครอบครัวตั้งขาย
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ยที่กรุงเทพก็ไม่มีเลยค่ะแบบน
0: ี้อันนี้เหลือนี้อันไหนสองลูกนี้อันนี้เหรออ
1: ันนี้ได้ไหมไอ้อันนี้ได้ไหมครับ
3: ได้นะอันนี้
1: อันนี้ได
3: ้
1: ได
3: ้ไม่ได้
1: ไม่ได้ขาดถ้าอย่างนั้นพี่แฟว่าเราไปทำของตัวเองกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: ไปทำกันต่อดีกว่าค่ะไปไปแล้วน้องปั้น
0: งั้นพี่หนูไปสอนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวทำผิดอีก
3: คุณยายคะเย็บของหนูเสร็จยังคะ
4: ย
3: ัง
4: เลยค่ะ
3: อันนั้นหนูเย็บต่อได้เย็บต่ออันนี้ของใครยอมรับซะดี
0: ๆสังเกตรอบๆแล้วเนี่ยงอบที่นี่ไม่เหมือนงอบที่อยุธยาที่เราเห็นเลยเนาะพี่เฟย์เนาะ
1: ไม่เหมือนหรอกค่ะน้องปั้นเพราะว่างอบที่จังหวัดตราดเนี่ยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้วยังขึ้นชื่อความคงทนแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วเราจะจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละทรงยังไงอะคะ
5: ก็เดี๋ยวถ้าเราเย็บเสร็จเราลงได้เราจับตรงนี้ลง
1: อ๋อจับให้มันเป็นรูปทรงแต่ละรูป
5: จ้าจ้า
0: แต่เท่าที่ปั้นเห็นคือจังหวัดอยุธยามีแค่รูปทรงเดียวเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าที่นี่มีหลายรูปทรง
5: ตรงเลยจ้ะ
1: เฟรู้มาว่ามีทรงกระทะคว่ำด้วยค่ะ
5: นี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ย
1: เพราะว่ามันเหมือนกระทะมากๆเลย
5: จ้ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้น้องบอกว่ามีทรงทหารด้วย
5: อันนี้ก็โบราณเนี่ยอันนี้กระดองเต่าจ้ะ
1: แล้วใส่
5: เหมือนไหม
1: เป็นกระดองเต่าอย่างนี้เลย
0: มีทรงอะไรบ้างคะมี5ทรงทรงกระทะคว่ำไปแล้วทรงกระดองเต่าไปแล้ว
3: ทรงทหารไง
5: ละนูดลูกนูดอีกหนึ่งทรง
3: ทรงหัวแหลม
1: ทรงที่5คือทรงอะไร
5: ทรงนเรศวรจ้ะ
1: ทรงนเรศวร
5: จ้ะทรงนเรศวร
1: แต่ละทรงนี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
5: ประโยชน์ของหนูคือว่าชาวนานะหรือว่าเรือเนี่ยเขาไปไหนถ้าเขาร้อนๆเนี่ยเขาเอาช้อนตักน้ำได
1: ้ทรงนี้เหรอทรงทหาร
0: ทรงที่เก่าที่สุดทรงอะไร
5: เนี่ยอันนี้ตรงเก่า
1: ตรง
5: เก
1: ่า
5: ตรงเก่า
0: จริงเหรอคะมันดูแบบพื้นๆเน
1: า
0: ะ
5: ก็ยังไม่ได้ยามกันเลยเป็นพื้นนะคะตักน้ำลงมาอันนี้ตรงกระทะความนะเวลาฝนตกนะแต่เราไม่ต้องใช้ลงมาละคุมอย่างนี้ออกไป
1: คือได้ด้วย
0: เหมือนน้ำฝนมันจะไหลลง
1: แล้วทรงกระดองเต่าก
5: ระดองเต่าอันนี้กระดองเต่าคนเป็นสวนมันง่ายดี
3: ใครรับได้เป็นหนูมั้งคะ
5: ประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างจ้า
3: แต่ละรูปทรงก็มีประโยชน์หลายประโยชน์เหมือนกัน
5: หลายประโยชน์จ้า
0: ทรงหัวแหลม
3: พ
0: ี่
3: เฟย์นะคะช่วยหนูหน่อยค่ะหนูทำไม่เป็น
1: ช่วยหน่อยไหมพี่ป้าช่วย
3: พี่ป้าช่วยหน่อยค่ะ
1: อันนี้
5: เพิ่งเริ่มเดี๋ยวมาใหญ่ต่อให้ก่อน
1: พอดีเราเพิ่งทำวันแรกอะค่ะก็เลยไม่ค่อย
5: วันแรกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละงง
0: เราติดไม้จิ้มฟันเอาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรหรอคะคุณป้า
5: คือว่าเราใช้ใบเซนแล้วต้องเอาไม้กัดไว้ถ้าเราไม่กัดก็จะไม่อยู
6: ่นี่เด็กแถวๆนี้คือเขาจะเย็บกันเป็ดเต็มหมดเลย
1: เย็บกันเป็นหมดเลยเหมือนที่น้องๆเขานั่งเย็บกันอยู่ใช่ไหม
6: อ
1: ่
6: า
1: อุ้ย
0: ยังค่ะพี่เฟย์
1: ได้แล้ว
0: ย่างไหมอ่ะ
1: ย่างค่ะ
0: เขาบอกว่าอันใหญ่ง่ายกว่า
1: ใช่อันใหญ่ง่ายกว่า
3: พี่เฟย์พี่ปั้นทำผิดหลายครั้งแล้วค่ะ
1: น้องปั้น
0: ไงกันนิดนึง
1: พี่เฟย์ว่าการทำงอบเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวที่สืบต่อกันมานานมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นลักษณะของวิถีไทยด้วยนะคะที่นำธรรมชาติรอบๆตัวเนี่ยมาทำให้เป็นข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต
1: ใช่ค่ะ
3: ใครเริ่มเสร็จกันแล้วมั้งคะเนี่ย
5: ยังไม่มีใครเสร็จเลยจ้า
1: พอของเฟย์กับของปั้นนี่ก็พอจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: บ้างแล้ว
5: จ้าจ้าสองรูป
1: เนี่ย
5: ค่ะแ
1: ต่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงอบเนาะวันนี้ขอบคุณคุณป้าสังวรนะคะที่มาบอกวิธีการทำงอบขอบคุณมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: พี่เฟย์คะปั้นว่าเราได้เวลาเฉลยแล้วล่ะค่ะ
1: เฉลยอะไรอะคะน้องปั้น
0: เอ้าพี่เฟย์ก็เฉลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยกันที่จังหวัดตราดไงคะแหมป้าเล่นมุกแค่หน่อยเดียวเองอ่ะพี่เฟย์งงไปเลย
1: ไม่งงหรอกค่ะพี่เฟย์แกล้งเล่นเฉย
0: ๆแล้วสรุปแล้วเราจะมาทำขนมไทยอะไรเอ่ยคะ
1: ขนมไทยอะไรเอ่ยที่มีชื่อว่าขนมบันดุกค่ะว่าแต่ใครเคยกินกันบ้างคะ
6: เด็กตาทุกคนเคยกินกันหมดนะครับ
0: แล้วอร่อยไหมคะ
6: อร่อยครับ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมกันเถอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณป้ากุหลาบกันเนาะเพราะว่าคุณป้ากุหลาบเนี่ยเขาบอกพี่เฟย์ว่าคุณป้าเขาจะขายขนมอยู่ที่วัดทุกๆวันเลยแต่ก่อนไปพวกเราของงอกกลับไปเป็นที่ระลึกได้ไหมคะ
5: จะเอาเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่เฟ
3: ันเอาละเอาละใช่ค่ะคือนี
0: ่ปันใหญ่ใหญ่
6: นี่ค่ะ
5: แล้วอันนู้นอีกแล้วค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรา
3: ไปเลยไปออกเดินทาง
1: ไปเลย
3: ไปเลย
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คือระหว่างทางเดินไปทำขนม
7: ไปไหนมาจ๊ะ
1: พอดีพวกเราไปทำง้อมานี่ขนมบันนุ่มแน่ๆเลยค่ะ
7: ใช่ค่ะ
1: พวกเราขอซื้อ3ชิ้นก่อน
7: จะมาเอาซื้อ3ชิ้นก่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
7: ่
3: ะ
0: นี่พี่เฟย์มีตังค
1: ์อุ้ย
3: หนูไม่มี
0: จ้ะเขาตัดให้แล้วนะคะ
1: อุ้ยขายชิ้นละเท่าไหร่อะคะคุณป้าคะ
7: ค่ะชิ้นละ10บาทค่ะ
1: ชิ้นละ10บาท
3: อันนี้อะไรอ่ะ
1: 3ชิ้นเท่าไหร่คะ
7: น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่น้ำเชื่อม
3: มันค่ะทางหน้าอร่อยนะคะเนี่ย
7: ค่ะ
3: ทำไมน้ำเชื่อมเป็นสีนี
7: ้ก็น้ำตาลทรายแดงเอามาเคี่ยวแล้วมันจะออกมาเป็นสีนี้เลย
3: อ๋อเป็นน้ำตาลทรายแดง
7: จ้า
1: ใส่น้ำเชื่อมด้วยหน้าตาเหมือนขนมเปียกปูนเลยนะคะ
7: จ้าแต่ขนมอันนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลในตอนเวลากวนถ้าเปียกปูนจะใส่น้ำตาลในตอนกวน
1: นี่ค่ะคุณป้าคะ30บาทค่ะ
7: ขอบคุณค่ะอันนี้ทอน10บาทอร่อยแล้วมาซื้ออีกนะคะ
1: ค
7: ่
1: ะ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวพวกเราชิมก่อน
3: ค่ะชิมกัน
7: ตัดตัดตัด
3: อีจะกินแล้วนะ
1: น้ำเชื่อมหอมมากเลยค่ะแต่ว่าเนื้อแป้งเนี่ยค่ะมันจืดมากเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่นุ่มๆนะคะนุ่มๆ
7: เพราะว่าส่วนผสมของแป้งไม่มีน้ำตาลเรากวนแป้งเฉยๆแล้วเอามาผสมใส่เวลากิน
3: คุณป้าคะขนมบันนุกเนี่ยมีตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะมีตั้งแต่ป้าเล็กๆเลย
1: คุณป้าคะพอดีเฟย์เนี่ยค่ะอยากทำขนมบันนุกมากก็เลยไปศึกษาข้อมูลมานิดหน่อยเขาบอกว่าขนมบันนุกเนี่ยค่ะถือว่าเป็นขนมมงคลใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะส
1: ่
7: วนมากส่วนใหญ่เขาจะสั่งไปใช้ในงานแต่งกับงานบวช
0: อยากทำแล้ว
3: ค่ะแล้วค่ะ
7: ลองคิดจะ
1: ทำด้วยนะคะ
7: ทำไหมก็เดี๋ยวช่วยป้าเอานี้ลงกระทะอันนี้โม่แปกเสร็จแล้วก็อันนี้ลงกระทะก็ลงมือได้เลย
3: งานพวกเราพร้อมทำกันแล้วเรามาถอดง้อกันก่อนเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวจะทำขนมไม่สะดวกนะคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ของหนูวางด้วยค่ะต้องวางดีๆนะคะสั่งทำ
3: พี่ปันด้วย
7: อ้าวน้องตัวโตยกกระทะวางเลยจ้ะ
3: พี่เฟย์กระทะกระทะ
1: กระทะนี่ค
7: ่
1: ะ
7: น้องตัวโตยกกระทะวาง
1: อุ้ยกระทะใหญ่กว่าพี่เฟย์
3: จับพี่เฟย์ลงไปดีไหมเนี่ย
1: โอ้โหจับพี่เฟย์ลงไปทำอะไรทอดกวน
7: เอาหนูยกแป้งใส
1: ่โอ้โหนักค
3: ่ะช่วยไหมคะ
1: โอ้ยช่วยลบกันลบกันลบกัน
3: ช่วยช่วยช่วยช่วย
1: เดี๋ยวหนูกวนแล้วกันเนาะ
3: ค่ะ
7: หนูกวนหนูใช้อันเล็กนี้นะคะ
3: เสร็จแล้วก็เทลงได้
7: เทเลยค่ะ
3: เทเ
1: ลยนะคะ
7: ว้าวเบาๆนะคะเบาๆเบาๆเบาก
1: ินหอมไหมคะมัน
3: หอมกินอะไรเอ่ย
7: หอมใบเตยค่ะ
3: ใช่มันเหมือนใบเตยเลยอะค
7: ่
3: ะ
7: หนูกวนนะคะ
1: อ๋ออันนี้เราต้องใช้อะไรอ่ะ
3: สนุกจังเลย
1: เอาขึ้นมานี้ขึ้นมานี้ขึ้นมานี้เสียงใส่แป้งมันนะคะครึ่ง
0: ถ้วย
1: ครึ่งหนึ่ง
0: นี่อันนี้คือทำให้น้องแหนมโดยเฉพาะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะรู้ว่าน้องแหนมจะตัวเล็กไง
7: หนูกวน
0: เราก็ต้องใช
7: ้
0: ด้ามยาว
1: ๆคุณป้าคะแล้วทำไมเราไม่ใส่แป้งไปทีเดียวเลย
7: มันถ้าใส่แป้งมันไปทีเดียวแล้วมันเป็นก้อน
3: กวนน้ำแรงมากเลยอะค่ะ
7: หนูลองกวนดูนะคะ
1: น้องแหนมรู้ไหมทำไมคุณป้าเขาใช้กระทะใหญ่แบบนี้
7: เขากลัวหนูทำหก
1: กลัวหนูทำหกไง
7: เขาจับแบบนี้นะคะอันนี้จับแบบนี้
0: แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นก้อน
7: แต่เดี๋ยวมันก็สุกเป็นท่าแบบนี้เลย
3: น้องแหนมหอมเริ่มโชยมาแล้วนะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องแหนมน้องแหนมต้องกวนให้มันเป็นก้อนแบบนั้นเลยนะคะ
7: ลองเอาหนูลองดูบ้างสิน
3: ี่ไง
1: โหน้องป้านะสู้น้องแหนมไม่ได้เลยน้องแหนมเก่งกว่าเยอะเลย
3: ขนมตาลค่ะ
1: ขนมตาลพี่เฟย์กับพี่ปั้นทำมาแล้ว
6: ใช
1: ่ใช่ค่ะคุณป้าคะแล้วทำไมถึงต้องใช้ตะหลิวแบบนี้คะใช้เป็นไม้พายธรรมดาไหม
7: มันติดกระทะ
1: อ๋อถ้าใช้ไม้พายธรรมดามันจะติดกระทะ
7: มันเป็นแป้งที่ไม่มีกะทิแป้งที่ไม่มีกะทิมันจะติดกระทะถ้าแป้งมีกะทิมันจะไม่ติด
1: โอ้ยนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแป้งที่ไม่มีกะทิจะติดกระทะแต่แป้งที่มีกะทิจะไม่ติดกระทะ
3: พี่เฟย์พี่ปั้นได้ครึ่งแล้วเห็นไหม
1: โอ้โหเหมือนมันฟูเลยแล้วพอนะพอมันเริ่มเป็นก้อนๆแล้วมันก็จะเป็นก้อนเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะกวนยากขึ้น
3: สนุกจังเลยอะค่ะ
1: อันนี้เราใช้ข้าวอะไร
3: เป็นก้อนด้วยอะ
7: ข้าวเจ้า
1: ข้าวเจ้า
6: เป็นแป้งข้าวเจ้า
1: เอามาแช่น้ำแล้วก็โม้ได้เลยเหรอ
7: แช่น้ำไว้คืนนึง
1: แช่ไว้คืนนึงก่อนให้มันพองใช
7: ่
1: ไหมคะ
7: แช่ไว้ให้มันพองแล้วก็โม้เสร็จแล้วก็กองเอาไว้อีกวันแล้วถึงจะเอามากวนได
6: ้ขั้นตอนนั้นก็ถือว่าโบราณ
1: นานมาก
6: แล้วน้องแหนมสงสัยไหมคะว่า
3: อุ้ยเป็นก้อน
7: แต่ที่แน่ๆน้องแหนมกำลังจะติดตูดแล้วนะจ๊ะ
6: อุ้ยกำลังจะติดแล้ว
3: ติดตูดเนี่ย
1: พี่เฟย์ช่วย
3: หน่อยคุณป้าคะถ้าเกิดบ้านของหนูไม่มีโม่เนี่ยเราจะทำขนมอย่างนี้ได้ยังไง
7: ถ้าไม่มีโม่ต้องใช้แป้งสำเร็จ
3: อ๋อใช้แป้งสำเร็จเลย
7: แต่จะอร่อยสู้แป้งข้าวโม่ไม่ได้
6: เห็นไหมมันเป็นก้อนเยอะแล้วเห็น
3: เ
6: ปล่า
3: ใช่มันเป็นก้อนเลยอะค
1: ่
3: ะ
1: ลองทำ
3: ก้อนพี่
1: เนี่ยเราจะได้รู้ว่า
6: ไม่เป็นไรเลยก้นติดไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวเราใช้ก้นตัวเองลงไป
3: ไม่เอาค่ะ
1: เหมือนว่าช่อง
6: อย่างนั้นแหละ
3: คุณป้าคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำอะไรอะคะ
7: ก็เดี๋ยวพอมันติดกันเป็นก้อนแข็งอย่างนี้เรากวนไปนานๆมันจะอ่อนกลับพออ่อนกลับเราก็กวนต่อไปอีกกวนไปจนฝ่ามันจะแห้งแข็งแล้วเราก็เราก็ไปเทลงถาดก็ใช้ได้แล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนทำน้ำ
3: เชื่อม
7: น้ำเชื่อมน้ำกะทิ
6: หุ้ยหุ้ยมันมีฟองอากาศปุ๊บแผ่นปุ๊บแผ่นปุ๊บเลยอะค่ะ
1: เอาม
7: าเอาแรงๆเลย
1: นี่
6: อึ๊บ
1: อ้าว
3: โอ๊ย
1: เป็นไงคะแหลม
3: หนืด
1: แตกต่างไงจากกองแรกบ้าง
3: หนืด
1: ไว้สู้
3: ไว้ฟองอากาศเบลอเลยอ่ะ
1: นี่น้องปั้นคะหลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมพี่เฟย์กับน้องปั้นเนี่ยกินขนมไทยทำขนมไทยอ้วนสงสัยไหมคะ
8: สงสัยค
1: ่
8: ะ
1: ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยทำขนมไทยไปด้วยนะคะแล้วก็กินมันก็จะช่วยเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงไงคะ
3: ก็เหมือนกับทำไปด้วยกินไปด้วยอะค่ะ
1: ใช่ค่ะพอสมมติว่าเราทำใช่ไหมทำเราก็ออกเหงื่อก็ออกไงพอเรากินขนมไทยก็เหมือนเป็นการเพิ่มพลังงานเข้าไปแต่ว่ามันจะไม่ทำให้อ้วนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่ากินขนมไทยแล้วอ้วนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะเพื่อนๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
6: ใช่ค่ะห้ามกินอย่างเดียวต้อง
1: ช่วยกันทำไทย
6: แล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
1: ค่ะเป็นไงคะน้องแหนมปวดแขนไหม
3: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยไม่เป็นไรเราเสียพลังงานไปเยอะเดี๋ยวพอทำขนมเสร็จก็เอาพลังงานของเราคืนมา
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยพี่เฟย์สบายเลยไม่ใช่ปึ๊บ
3: โหคุณป้าถ้าเกิดยิ่งโกนนี่มันก็ยิ่งเหนียวนะคะเนี่ย
7: ไหนป้าดูหน่อย
3: ค
7: ่
3: ะ
7: อ๋อได้แล้วค่ะเตรียมถาดมาเลยค่ะ
3: ถาด
7: อันนี้คนหนูเป็นคนเทไม่ใช่
1: ได
7: ้
1: ค่ะ
7: หน
1: ู
7: เ
1: ท
7: ได้แล้วค่ะ
3: ไม่เลยไม่เลย
1: ถาด
3: ให้ยก
1: ขึ้นมาเทเลยเหรอ
3: คะนี่ถาด
7: แค่นี้แหละค่ะหนูฝาดลงเลยค่ะ
3: ว้าว
7: จับต่ำคนนี้หน่อยจับต่ำคนนี้ไม่ต้องเขี่ยเลยค่ะ
3: มันเหนียวมากเลยคุณป้า
7: ก้อนหนูกวนแมลงนี่คะฝีมือดีอ่ะ
1: ฝีมือ
3: เราย
1: ิ่งเหนียวยิ่งดีใช่ไหมคะ
3: ยิ่งเหนียวมันยิ่งเหนียวมันก็ยิ่งอร่อยอะค่ะ
1: หนูเหนียวมาก
3: เหนียวเป็นหมักฝรั่ง
1: อันนี้เดี๋ยวพี่เฟย์ต้องทำให้น้องเดี๋ยวมันร้อน
3: ตอนแรกๆมันจะเป็นน้ำแล้วก็แบบว่าเขียวๆอ่อนๆแต่พอมาตอนนี้มันจะแบบเหนียวๆเหลวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวๆเข้มๆด้วยค่ะ
7: ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวป้าทำให้
1: วาย
7: เกือบเลยเน
3: า
7: ะ
3: คุณป้าอย่าเลยไว้ด้วยหนูนะ
1: คุณป้ามืออาชีพแล้วไม่ต้องกลัวเน
3: า
1: ะ
3: มันเหนียวๆ
7: อ่ะอ้าวหนูยกเลยนะคะ
1: พี่เฟย์เอาผ้าไม่ร้อนมากค
7: ่ะจัดไม่ต้องผ้า
1: ว่างตรงไหนคะข้างหน้านี
3: ่ไหมข้างหน้าเท่าไ
1: หร่อันนี้เสร็จแล้วเราทำอะไรต่อทำ
7: ให้ม
1: ัน
7: เน
1: ีย
7: น
1: ค่ะ
6: น
1: ้
6: องแหน
7: ม
3: ค่ะ
7: เพิ่
3: ง
7: ค่ะนิ่
3: มจ
7: ัง
3: เลยช่วยกัน
1: ม
3: ันจะติดๆนิ่มๆเหนียวๆอะค่ะ นิ่มมากเลยค่ะพี่เฟย
9: ์นุ่มๆๆ นุ่ม
3: จัง
9: หนูคนละร้อนค่ะ
7: หนูเอาน้ำตาลมาใส่
3: น้ำตาลนี่ค่ะ
7: มาขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาน้ำ
9: นี่น้องแหนมดูไว้นะคะระหว่างตรงนี้ตรงนู้น
7: ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อนนะคะใส่น้ำก่อน
9: ใส่หมดเลย
7: ใส่หมดเลยใส่หมดเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป
1: น้ำตาลใช้ปริมาณเท่าไหร
7: ่หมดเลย
3: ใส่หมดเลยเหรอคะ
1: กี่ถ้วยอะคะ
7: กิโลนึง
1: หมดนี่ก็ประมาณ1กิโลกรัมใช่ไหมคะ
9: น้ำตาลสายแดง1กิโลกรัม
1: กับน้ำเปล่านะคะ
3: แต่ว่าพอเราเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะคะคุณป้าม
7: ันจะเป็นเหมือนน้ำเชื่อมในหม้อนี
3: ่
9: เห็นไหม
3: มันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมคะ
7: ค่ะ
9: กลิ่นจะหอม
3: ระวังฟัน
9: เราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะน้องแหนมทำได้เปล่า
3: ช่วยกันค่ะ
9: ช่วยกัน
3: เป็นยังไงไม่รู้
7: มันจะคนจนฝามันละลายเม็ดละลายหมดแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะปล่อยให้มันเดือดตั้งไว้นาน
1: ประมาณกี่นาทีคะ
7: ชั่วโมงนึง
9: ฮะ
1: ชั่วโมง
9: นาน
7: ถ้าเราตั้งมันน้อยมันจะกลับตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำตาลเป็นเม็ดกลับหมดเลย
10: ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเมืองตราดอย่างขนมบันดุกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษชาวตราดได้มอบไว้ให้แก่ลูกหลานนะครับและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเอาไว้อวดฝีมือแก่แขกบ้านแขกเมืองโดยนักวิชาการท้องถิ่นเมืองตราดสันนิษฐานถึงชาติกำเนิดของขนมบันดุกเป็น2ทางนะครับข้างหนึ่งก็ว่ามาจากเมืองเขมรอีกข้างหนึ่งว่ามาจากเมืองยวนและเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากเวียดนามแล้วก็พบชื่อขนมนี้จริงๆครับซึ่งบันภาษายวนหรือภาษาเวียดนามแปลว่าขนมและเรียกชื่อตรงกันว่าบันดุก
1: คุณป้าคะอย่างนี้นี่เดือดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
7: ใช้ได้เลยค่ะเพียงแต่ตักส่วนเกินที่มันเลือกออกมาหน่อยเดียวก็ใช้ได้เลย
1: น้องปั้นอย่าตักเอาน้ำไปนะ
7: อย่างนั้นแหละได้แล้วค่ะ
1: ลูกอ๋อไม่ต้องตักแล้วเหรอคะ
7: จ้ายกแล้วมาวางตรงนี้นะนี่ตรงนี
1: ้พี่เฟย์ระวัง
3: หลบพี่เฟย์กลัวจังเลยอ่ะ
7: นี่
1: ตรงนู้นจะได้ใกล้ๆใช่ไหมคะ
3: ว้าวต่อไปจะมาทำอะไรกันต่อเหรอคะ
7: ทำน้ำกะทิค่ะเนี่ยน้ำกะทิอันนี
1: ้น้ำกะทินี่เป็นหัวหรือหางคะ
7: หัว

0: หัวกะทิ
1: อื้อหัวกะทิ
0: แล้วก็ใส่เกลือหน่อยก่อน
1: เกลือ
0: แล้วก็แป้ง
2: ตรงหัว
1: นี่เหรอคะ
0: ได้คนจนกว่าให้มันละลายให้หมด
1: ว้าว
2: ดูสิคะน้ำเชื่อมของคุณป้ากับน้ำเชื่อมของเรา
0: เหมือนกันแล้วเพียงแต่อันนี้เขาต้มนานเขาก็ออกมาสีเข้ม
1: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำสุดฝีมือแล้ว
2: ใช
1: ่ใช่ค่ะเราแวะไปทำอะไรคะ
0: เอาไปตั้งไฟให้ร้อน
1: อ่ะไปเลยพี่เพ็ญ
2: น้องแหนมยกเลยค่ะให้น้องแหนม
1: หนูยกเหรอคะ
0: เลิกทำ
1: ไ
0: ป
1: ก่อนได้ค่ะ
2: อู้กระทะจิ๋ว
3: กระทะจิ๋ว
1: เทเลยเหรอคะจะเทแล้วนะเทเลย
3: อุ้ย
2: ส่วนผสมในนี้ก็จะมีหัวกะทิเกลือ1ช้อนชาแล้วก็แป้งมันอีก1ช้อนชา
0: แต่อันนี้จะต้องคนตลอดมันจะทำให้แป้งมันติดกระทะและแป้งเป็นก้อน
1: อันนี้ต้องประณีตมากๆเลยเพราะว่ากระทะเล็กแล้วค่ะ
3: รสชาติของขนมเนี่ยผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเค็ม
2: อันนั้นหวาน
3: อันนี้จืดพอมาผสมกันนี
0: ่พอใส่ถั่วไปแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้น
3: มันจะกรุบกรอบ
2: มันแค่นี้กรอบไปด้วยนะ
1: เนาะพี่ปั้นคะพี่เฟย์คะแค่ดึกนี่ก็อยากกินแล้วนะคะเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
3: ใจเย็นๆค่ะเช
2: ็ดน้ำลายไหล
1: ถ้าอย่างนั้นเรายกกะทิขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวป้าดูก่อนนะคะอ๋อได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วยกเลยค่ะเอาผ้ามาลองนะคะอ้าวยกได้เลยค่ะ
2: ยกได้เลยนะ
1: ยกเลยค่ะ
2: เดือดแล้ว
1: ระวัง
2: อุ้ยกะทิอันนี้เป็นของพี่เฟย์คนเดียวนะคะ
1: ได้ไงคะพี่เฟย์
2: อ้าว
0: นู่นนู่นหนูว่าเป็นหมดเลยลูก
2: ช้ำ
1: มันนิ่มมากนุ่มๆใช่ไหมคะเนี่ยมันนุ่มๆทำไมมันถึงนุ่มหรอคะ
3: เพราะว่าเราใส่ทำให้มันเหนียวกวนให้มันเหนียวไง
2: อ๋อนี่เย็นแล้วใช่ไหมคะ
0: แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสร็จแล้วค่
1: ะ
0: พร้อมทานได้เลยค่ะ
2: คุณป้าค่ะแล้วถั่วล่ะคะ
0: อ๋อถั่วเราซื้อถั่วดิบมาแล้วก็เอามาลงกระทะคั่วเสร็จแล้วก็มาเอาเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่ถุงแล้วก็ใช้สากกระเบือ
1: ค่ะ
0: ทุบ
1: หมด
0: แต่ไม่ใช้ตำนะทุบให้มันแตก
1: ทุบแค่พอแหลก
0: จ้ะพอแหลก
1: ไม่เหมือนไม่ได้เป็นผง
0: ถ้าตำมันจะเป็นผงถ้าเราทุบเบาะมันจะออกมาลักษณะนี
2: ้เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการกิน
3: ขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ต้องถามว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม
2: พี่เฟย์พร้อมก่อนคนแรกเพราะฉะนั้นพี่เฟย์ต้องกินก่อนใช่ไหมคะน้อง
1: หนูหนูเป็นน้องนะคะ
2: น้องก็เสียสละ
1: ก่อน
3: หนูเป็นพี่น้องแหนมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูกินก่อน
2: ไม่ได้ถ้างั้นอันนี้เป็นพี่เสียสละให้น้อง
0: เอาอย่าง
2: น
0: ี้ป้าตักพร้อมกันเลย
1: หยุดเดี๋ยวคุณป้าจัดให้
2: คุณป้าจัดให้นะคะ
0: อันนี้สีมือพวกหนูกวนเองนะคะ
1: ถ้าไม่อร่อยอย่าว่ากันนะ
2: ไม่ว่า
0: ทำครั้งแรกมันอาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ต่อไปเราก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตามความต้องการของเรา
2: ค่ะ
0: เราต้องการแบบไหนเราอยากได้อย่างไรเราก็ทำไป
2: อ
0: ัน
2: นี้เราต้องใส่
0: หนูยังเด็กใช้หวานน้อยหน่อยนะคะ
1: ค่ะพี่เฟย์ทาเลยค่ะเชิญค่ะ
2: โรยด้วยอะไร
1: ถั่วลิสงคั่วค่ะ
2: ถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะ
3: รสชาติก็จะออกมากรุบกรุบหอมหวานมันเข้ม
1: ไหนบอกว่าจะชิมด้วยกัน
3: พี่เฟย์ใจร้ายอ่ะ
2: นุ่มมากเลยนะคะจริงเหรอคะพี่เฟย์สุดยอดค่ะแล้วกลิ่นมันจะหอมถั่วคั่วด้วยไงคะน้องปั้น
3: ปั้นยังไม่ได้กินเลยเนี่ย
2: เป็นไงคะน้องแหนม
1: มันจะได้รสชาติกะทิด้วยค
0: ่
1: ะ
0: อย่างนี้คิดจะไปทำขายไหม
1: ยังไม่รู้เลยค่ะ
4: ส่วนผสมขนมบันดุกสำหรับ 4-6 คนส่วนผสมตัวขนมแป้งข้าวเจ้าโม่สด1ถ้วยตวงน้ำใบเตย4ถ้วยตวงแป้งมันสำปะหลังครึ่งถ้วยตวงส่วนผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดง3ถ้วยตวงน้ำสะอาด2ถ้วยตวงส่วนผสมน้ำกะทิหัวกะทิ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาแป้งมันสำปะหลังครึ่งช้อนชาถั่วลิสงคั่วเล็กน้อย
1: งั้นหนูก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ากุหลาบมากเลยนะคะที่มาสอนหนูทำขนมไทยอะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อยากให้เพื่อนๆได้มาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้มาร่วมทำขนมแสนอร่อยไปกับพวกเราเขียนจดหมายกันเข้ามาเยอะๆตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www

0: www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: ขนมไทยอร่อยๆก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเราเป็นเด็กไทยมาพร้อมใจกันกินขนมไทยกันค่ะ
2: ขนมไทยมีอร่อยๆ อยู่มากมายขอให้ทุกคนสืบสานประเพณีและกินขนมไทยกันเยอะๆนะคะ
1: มาพบกับความสุขและความสนุกสนานกับพวกเราได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กได้ติดเป็นนิสัยเลย

ุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไป

เรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

ุณผู้ชมเคยไหมครับอยู่ดีๆร่างกายก็เกิดอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไม่อยากลุกไปทำงานเอาดื้อจะบอกให้นะครับว่าสาเหตุหลักๆมาจากความอ่อนล้าของการทำงานที่สะสมทุกๆวันจนทำให้เราหมดพลังครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ครับวันนี้ภารกิจจะเป็นอะไรขอคำใบ้ด้วยครับทีมงานครับอยู่ไหนฮะมาแล้วครับโอ้ยคำใบ้คืออะไรเนี่ยตะนามเฮ้ยอันนี้คุ้นๆแหวนหางช้างผมรู้จักครับว่าแหวนวงนี้อยู่ที่ไหนโอ้โหสบายเลยทีนี้ได้ไปเที่ยวแล้วตามมาเลยครับทุกคน

0: ช้างหนูอยู่ไหน
1: เฮ้ไม่ใช่ครับผมวันนี้นะฮะแหวนหางช้างวงนี้นะครับผมได้พาผมมาถึงที่นี่แล้วครับชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ผมพร้อมที่จะทำภารกิจตามหาแหวนหางช้างแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นะครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับผมพร้อมที่จะทำภารกิจแล้วครับแหวนของข้าอยู่ที่ไหนไปตามหากันเลยดีกว่าไปครับ
2: บ้านหนองบัวมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่24ไร่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านในหนองน้ำมีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองบัวโดยหมู่บ้านเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2498จากคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก่อตั้งประมาณ65ครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านตากลางและอพยพมาจากบ้านตาทิพย์กลุ่มที่อพยพมาจากบ้านตากลางเป็นชุมชนชาวสวยหรือกุยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศลาวตอนใต
3: ้แถบจำปาสัก
2: อัตตปือและแสนแปรวิถีกุยอาเจียงสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจนทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านหนองบัวเป็นที่รู้จักและได้รับการขนานนามว่า